0: ประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียพร้อมขอให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจผลจากการที่สหรัฐอเมริกามีทิศทางดีขึ้น
1: รองประธานาธิบดีสหรัฐไม่พอใจที่อิสราเอลวิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านย้ำว่าพันธมิตรเพียงหนึ่งเดียวของอิสราเอลมีแค่ผู้นำสหรัฐวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ทีมชาติไทยชนะบัลแกเรีย 3-0 เซตเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกพร้อมขอให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคนไทยความเสี่ยงแต่เชื่อมั่นว่าทุกประเทศมีมาตรการป้องกันการคุกคามเป็นอย่างดีขณะเดียวกันหากประชาชนทุกคนปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยของแต่ละประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับความปลอดภัยพร้อมขอให้ระมัดระวังหากมีความเสี่ยงสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในพื้นที่ได้ส่วนการพบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษได้มีโอกาสพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในต่างประเทศทั้งหมดและระบุตรงกันว่าจะทำหน้าที่ปกป้องประเทศของตนเองโดยขอให้ประชาชนคนไทยไม่ต้องกังวลเพราะทุกการได้ตลอดการดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายหรือทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้มากที่สุด
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจผลจากการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งจะทำให้ภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น
2: นายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองว่าการที่สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งถือเป็นข่าวดีและเป็นผลประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายที่จะคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพและที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยที่ค้างอยู่รวมถึงจะทำให้สถานการพลังงานดีขึ้นแต่เมื่อทิศทางดีขึ้นแล้วจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานสำรองเพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริกาและรัสเซีย
3: ที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยก็คือการที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้มีการเดินเรือโดยเสรีอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ระบุว่า 3.1 วันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารอคอยมานานเพราะว่ามีเรือไทยที่ค้างอยู่แล้วก็เรือสัญชาติอื่นๆที่ค้างอยู่จำนวนมากมันก็คงจะทำให้สถานการณ์เรื่องพลังงานดีขึ้น
2: ขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินว่าการลงนามข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะทำให้ภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงได้ในระยะสั้นแต่จะไม่ลดลงไปมากเท่ากับระดับเดิมเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เสียหายนั้นคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูอีกประมาณ 2-3 ปีซึ่งไทยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
4: ในภาพรวมน่าจะได้บรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับในเรื่องของผลกระทบราคาน้ำมันก็อาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิมเพราะว่า

0: ครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะกว่าจะฟื้นมาได้ก็อกใช้เวลาอีก 2-3 ปีเพราะฉะนั้นก็ในเชิงเศรษฐกิจเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: เช่นเดียวกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มองว่าการคลี่คลายความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางจะช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกได้ในระดับหนึ่งแต่ยังต้องติดตามรายละเอียดและผลการดำเนินการตามข้อตกลงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง60วันข้างหน้าซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ขณะที่ไทยยังคงต้องขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กันไปโดยกระทรวงพาณิชย์จะยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการกำกับดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพการสนับสนุนเกษตรกรและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือความผันผวนจากปัจจัยภายนอกชวิสาประทุมมารายงาน
2: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤตนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570จำนวน 3.788 ล้านล้านบาทโดยในสัปดาห์หน้าจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนจะนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามลำดับนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่เคยคาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยหน่วยงานที่มีการโอนงบประมาณกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านบาทอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมไว้เป็นเงินสำรองสำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1วงเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1ภายในวงเงินลงทุน 2,150 ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นการลงทุนใหม่และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านโครงการดังกล่าวครอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ4ปีคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2572ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แม่สอดและมุกดาหารซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญในการ

0: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวยกระดับมาตรฐานสินค้าส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวภายหลังได้รับข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวบรรจุขวดบางส่วนที่มีราคาจำหน่ายต่ำผิดปกติและอาจมีการแสดงฉลากไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลอาทิการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบกับผลผลิตการกำกับดูแลฉลากสินค้าและการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง9แห่งตรวจสอบซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งนี้แม้มาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อราคามะพร้าวโดยตรงแต่จะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อสินค้ามะพร้าวไทยในระยะยาว
1: เรื่องแรกเลยก็คือว่าต้องกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าอันไหนที่แท้ไหนที่ไม่แท้อันไหนคือน้ำเปล่ามาผสมอีกอันนึงที่สำคัญมากๆก็คือฉลากถ้าฉลากเนี่ยเขียนว่า 100% แล้วไม่ 100% นี่ถือว่าหลอกลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกจุดเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูว่าจุดไหนที่ทำให้เกิดปัญหา
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่หมู่4 อบต.กำมะลาตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดสุรินทร์ที่โรงเรียนบ้านสนูตำบลนรงอำเภอศรีนรงจังหวัดเชียงรายที่หมู่3บ้านหนองปาโกตำบลหนองปาโกอำเภอดอยหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดชะอวดตำบลบ้านชะอวดอำเภอจุฬาภรณ์จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพท.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มิถุนา69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of Wood มาๆๆเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์คณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน

0: เพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางและพยายามกล่าวโจมตีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งถือเป็นผู้นำประเทศเพียงคนเดียวที่มีความเห็นอกเห็นใจอิสราเอลและหากว่าตัวเขาเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีอิสราเอลจะไม่กล่าวโจมตีพันธมิตรที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวนายเจดีแวนส์ยังเน้นย้ำว่าอาวุธยุทโธปกรณ์กว่า2ใน3ที่ใช้ในการป้องกันประเทศของอิสราเอลล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของชาวอเมริกันและเป็นเงินภาษีประชาชนชาวอเมริกาทั้งสิ้นซึ่งสหรัฐจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลคิดเป็นมูลค่าราว 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อถ้อยแถลงดังกล่าว
1: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ประณามบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ได้แก่ญี่ปุ่นอังกฤษและสหรัฐสำหรับข้อเรียกร้องที่ให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นวาระที่ไม่อาจย้อนกลับคืนและไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงนางคิมโยจองยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอาวุธนิวเคลียร์ถือเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการปกป้องอธิปไตยและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสันติภาพตามกฎหมายของเกาหลีเหนือที่มีไว้เพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นพร้อมเตือนว่าใครก็ตามที่พยายามจะละเมิดผลประโยชน์หลักของประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองจะถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและจะชักนำหายนะมาสู่ตนเอง
0: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย202รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว875รายซึ่งคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ23ทางด้านนายแพทย์เวสซัมมันคูลาแห่งแอฟริกา CDC กล่าวว่าสถานการณ์ที่น่ากังวลในเวลานี้คือการติดตามผู้ที่สัมผัสกับเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหลายจังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของ DR คองโกอาทิอิตูรีนอร์ทคิวูและเซาคิวูกำลังเผชิญกับความขัดแย้งและการพลัดถิ่นครั้งใหญ่จนทำให้การตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างยากลำบากทั้งนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาโดยเฉพาะแพร่ระบาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดาซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีถึงจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้
1: องค์การอาหารและเกษตรหรือ FAO และโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ WFP ออกแถลงการณ์ร่วมเมื่อวานนี้โดยร้องของเงินสนับสนุนจำนวน202ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนกว่า8ล้าน8แสนคนใน22ประเทศอาทิเคนยาซูดานและยูกันดาประเทศเหล่านี้กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งอุทกภัยและพายุรุนแรงในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกาเอเชียภูมิภาคแปซิฟิกละตินอเมริกาและแคริบเบียนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเสมอกับแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์ชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1สำหรับวันนี้กลุ่ม A เม็กซิโกเจอกับเกาหลีใต้เวลา 8:00 นและกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเจอกับออสเตรเลียเวลา 2:00 วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกที่สนามนี้แพ้ยูเครนมาในเกมแรก2-3เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับบัลแกเรียทีมอันดับ20ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป3-0เซต25-22 25-20 25-17 เก็บชัยชนะเป็นนัดแรกพร้อมคว้าอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ14สำหรับนัดต่อไปวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นาทีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบ2ชายเดี่ยวกัจจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลก โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไคเฮินฮวนจากมาเลเซียไปแบบขาดลอย 2-0 เกม 21-10 21-9 แล้วก็รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับหวงยู่ไคมืออันดับ67ของโลกจากไต้หวันขณะที่หญิงเดี่ยวต้นรักแซ่เหงมืออันดับ76ของโลกพ่ายให้กับคิมกาอึนมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ18ของโลกจากเกาหลีใต้0-2 เกม 13-21 20-22 อยู่เส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกคนชนะคู่รุ่นพี่อย่างรัตนภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือ2ของรายการและมืออันดับ13ของโลก2-0 เกม 21-15 21-19 สุภักกับอนิชาไปเข้ารอบ8คู่ไปเจอกับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มือวางอันดับ5จากฮ่องกงที่เอาชนะคู่ของไทยอย่างภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจมาได้2-0 เกม 21-15 21-17พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้รับเชิญไปเยือนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CCA ระหว่างวันที่ 25-30 มิถุนายนนี้ที่กรุงปักกิ่งนับเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างวงการกีฬาของไทยกับจีนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากีฬาจักรยานร่วมกันในระยะยาวและเป็นการยกระดับกีฬาจักรยานของทั้งสองชาติให้มีมาตรฐานชัดเทียมภูมิภาคอื่นของโลกต่อไปโดยจากนี้จะส่งนักปั่นประเภทลู่ชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินเพื่อปรับตัวกับสนามแข่งขันมาตรฐานเดียวกับเอเชียนเกมขณะเดียวกันยังขยายความร่วมมือสู่การพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจักรยานของเอเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด35-37 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง76ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง65ซม และเวลา 16:56 นต่ำกว่าระดับเพลย์ปานกลาง1เมตร12ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น
3: 1นาทีกับกปท
4: กรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยให้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถจักรยานยนต์มีความมั่นคงแข็งแรงไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทรงตัวหรือการควบคุมรถนอกจากนี้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานเช่นจุดยึดพ่วงที่มั่นคงระบบห้ามล้อที่สามารถลดความเร็วหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัยรวมถึงอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงที่ช่วยให้ผู้ร่วมใช้ทางสามารถสังเกตเห็นตัวรถได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือในสภาพแสงน้อยอันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเฉี่ยวชนและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถบนท้องถนนโดยให้จดทะเบียนเป็นประเภทรถจักรยานยนต์รย.12ลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้มีการกำกับควบคุมให้สอดคล้องกับบริบทการใช้ชีวิตของประชาชนส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้รถเศรษฐกิจชุมชนประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าต้นปรือปรือเขียนปลอปลารอเรือสระอืออ่างปรือที่รู้จักกันทั่วไปเป็นกกชนิดหนึ่งนิยมเรียกต้นปรือเจริญเติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นตามหนองน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยต้นสูงประมาณ 1-2 เมตรใบยาวแบนมีดอกรูปทรงกระบอกคล้ายธูปต้นปรือมีประโยชน์หลายอย่างเช่นเป็นพืชสมุนไพรรากช่วยบำบัดน้ำเสียและกันหน้าดินพังทลายหน่ออ่อนกินได้ต้นใช้ทำปุ๋ยใบใช้ทำเครื่องจักสานมุงหลังคาหรือทำจั่วเรียกว่าจั่วใบปรือแม้ในปัจจุบันใช้ไม้หรือปูนทำแทนก็ยังเรียกว่าจั่วใบปรือเยื่อของต้นปรือใช้ทำกระดาษเป็นต้นอัคราพิธานศัพท์กล่าวว่าปรือเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่ามีใบยาวประมาณ3นิ้ว
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนดอนหอยหลอดตอนที่2ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งผลิตหอยหลอดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดช่วงน้ำลงของทุกวันจะมองเห็นสันดอนทรายและสัตว์น้ำหลากหลายชนิดวิธีการเก็บหอยหลอดคือการนำปูนขาวไปหยอดบริเวณรูของหอยหลอดหอยหลอดจะพุ่งตัวออกจากรูโผล่ขึ้นมาให้จับต้องรีบเก็บใส่ภาชนะมิฉะนั้นหอยหลอดจะมุดดินหนีลงไปอยู่ลึกกว่าเดิมสิ่งที่ควรระวังคือไม่ควรสาดปูนขาวลงบนสันดอนเพราะจะทำให้หอยที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นตายหมดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
12: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
13: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
12: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
13: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
12: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
13: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
10: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศและทุกวัยสามารถเข้าถึงและทุกวัยสามารถเข้าถึงและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรับฟังการดำเนินโครงการนี้ได้จากนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
14: ค่ะขณะนี้คดีฉันอยู่ในสายกับท่านชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาค่ะสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับ
14: ค่ะท่านคะในส่วนของการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาทางกรมการศาสนาเองก็ร่วมกับเครือข่ายตรงนี้จัดกิจกรรมอะไรเพื่อเฉลิมพระเกียรติบ้างคะในปีนี้ค่ะ
15: ครับเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับทรงเจริญพระชน99พรรษาในวันที่26มิถุนายนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสุภาสมัยสำคัญยิ่งนะครับที่ทรงเจริญพระชนมายุครบเกือบ1ทศวรรษแล้วนะครับรัฐบาลก็ได้จัดกิจกรรมนะครับฉลองพระชนมายุ99พรรษาถวายพระกุศลนะครับโดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมให้สมพระเกียรติอย่างสูงสุดนะครับส่วนในของกรมศาสนานะครับกระทรวงธรรมก็ร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรทางพุทธศาสนาหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะครับและเครือข่ายต่างๆที่เปิดเป็นศูนย์เปิดธรรมทั่วประเทศนะครับจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่าวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลนะครับระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้นะครับเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยนะครับซึ่งเป็นตามประกาศของเลขาสมเด็จสังฆราชเรื่องประธานพระวินในการจัดการกิจกรรมนะครับเฉลิมเกียรติและถวายพระกุศลในครั้งนี้นะครับแล้วก็ให้มีการจัดกิจกรรมรูปแบบที่เหมาะสมนะครับในช่วงเวลาไว้ทุกข์นะครับของพระสำนักนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนเยาวชนประชาชนทุกช่วงวัยนะครับได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติสมาธิเจริญปัญญาอย่างถูกต้องด้วยนะครับ
14: ค่ะกิจกรรมวิปัสสนาก็มีการจัดที่ไหนนำร่องที่ไหนยังไงบ้างอะคะ
15: เรียนว่าทางกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เป็นการเรื่องของวิปัสสนานี่นะครับก็มุ่งเรื่องของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์นะผ่านการฝึกสมาธิแล้วก็สตินะครับซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญของการมีสุขภาวะทางกายและใจนะครับก็จะช่วยเสริมสร้างเรื่องความเข้มแข็งทางอารมณ์ลดความเครียดนะครับแล้วก็สามารถจะคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและช่วยดำเนินชีวิตอย่างมีสตินะครับตลอดจนส่งเสริมที่นำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปบูชาในชีวิตประจำวันนะครับที่จะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็งแล้วก็สังคมในธรรมยั่งยืนครับสำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาทุนทางจิตวิญญาณของประเทศนะครับซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาคุณภาพของคนและก็สังคมด้วยนะครับก็สอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะท่านสาบิดาไทยเศรษฐ์นะครับไทยแต้มแนวคิดไทยๆนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องทุนมนุษย์นะครับเป็นการนำทางพลังทางวัฒนธรรมสร้างสุขสร้างอนาคตนะครับในการต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์นะครับอย่างสมดุลด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะจัดขึ้นเนี่ยเราก็บูรณาการร่วมกับเครือข่าย ารก็ทำต้นแบบและองค์กรทางพุทธศาสนานะฮะเช่นในศูนย์กลางนี้ก็ที่กรุงเทพมหานครก็ได้แก่วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารนะครับหรือวัดหลวงพ่อวิริยังนั่นเองนะครับ

0: าท่ารังสฤษฎิ์นะครับมันมีองค์กรต่างๆเช่นยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นต้นนะครับในส่วนภูมิภาคนะครับก็มีที่หอธรรมพระบารมีจังหวัดเชียงเซาวัดรำเปิ้งนะฮะที่เชียงใหม่วัดป่าถ้ำบัวที่แม่ฮ่องสอนครับโพธิธรรมยานสถานที่สงขลาวัดจันทารามชาสูงที่อุทัยครับแล้วก็อย่างเช่นวัดยังมีวัดหนองป่าพงที่อุบลราชธานีด้วยนะครับก็รวมถึงสถานประกอบการต่างๆทั่วประเทศครับ
1: ก็คือความมุ่งหวังก็คืออยากให้คนไทยได้มีการเจริญสติหรือการทำสมาธิมากๆใช่ไหมคะท่านคะ
0: ครับก็ทางกรมศาสนากระทรวงธรรมก็มุ่งหวังให้เครือข่ายนะครับสถานประกอบการต่างๆเป็นกลไกสำคัญในการเผยโอกาสการเรียนรู้ด้านสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานนะครับให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วภูมิภาคของประเทศนะครับเพื่อที่จะยกระดับให้ประเทศไทยสู่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสมาธิและการพัฒนาจิตใจในระดับนานาชาตินะครับซึ่งก็ช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศนะครับซึ่งเนื่องจากว่ามีปัจจัยสำคัญนะครับจากการสำรวจของกรมศาสนานี่นะครับก็มีศูนย์การทำทั่วประเทศเนี่ยนะครับและเป็นของวัดต่างๆนะครับทางสำนักงานพุทธศาสนาก็ดีทางองค์กรเครือข่ายมูลที่ต่างๆก็ดีนะครับมีมากถึง 2,800 แห่งนะครับก็มีทั้งนักปฏิบัติธรรมชาวไทยและชาวต่างชาตินะก็สนใจนะครับก็คือมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จึงได้ทางกรมศาสนานะครับก็จึงได้ร่วมเครือข่ายทำเป็นศูนย์กลางนะครับฮับนั่นเองนะครับเป็นศูนย์กลางเนี่ยเรื่องของศูนย์ธรรมทั่วประเทศเลยเป็นเว็บไซต์นะครับของกรมศาสนาเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะอำนวยสะดวกให้ผู้สนใจเนี่ยสามารถค้นหานะครับสถานที่ประทับที่เหมาะสมกับตนเองนะครับแล้วก็สามารถลงทะเบียนระบบออนไลน์ได้นะครับตามความต้องการว่าจะเป็นลักษณะของการเข้าเวลาทำนะครับโดยมีแค่จ่ายคดีโดยแค่โลกของการนำบริจาคคดีหรือว่าในส่วนที่มีแค่จ่ายในการสนับสนุนโครงการนั้นก็ดีนะครับก็แนวโน้มนะครับในการที่พัฒนาเนี่ยก็จะมีผู้คนเนี่ยให้ส่วนความสนใจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาอีกด้วยครับ
1: และตอนนี้ถ้าผู้ที่สนใจเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปสมัครอะไรยังไงได้บ้างอะคะ
0: ตอนนี้ทางกรมก็ได้รวบรวมขึ้นนะครับทางเว็บไซต์นะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะว่าสนใจไปที่ไหนเช่นสนใจไปที่หอธรรมพระบารมีจังหวัดเชียงแสนนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปในส่วนของลิงก์นะครับที่เป็นฮับศูนย์ข้อมูลเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ลงทะเบียนได้นะครับที่ตามความวันเวลาที่เหมาะสมที่ทางหลักสูตรตรงนั้นจัดขึ้นนะเช่นหลักสูตร1วันหลักสูตร2วันหลักสูตร3วันอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งทางโรงก็จะเตรียมความพร้อมให้กับท่านผู้สนใจที่จะไปทำตามที่ต่างๆที่กล่าวมานะครับ
1: ค่ะนอกจากมีกิจกรรมนี้แล้วในส่วนของในวันที่26มิถุนาหรือว่าก่อนนี้ก็คือจะมีกิจกรรมอะไรที่เฉลิมพระเกียรติพระองค์บ้างอะคะ
0: ครับในวันที่26มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นวันครบรอบนะครับที่จะจัดนะครับถวายพระกุศล99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชนะครับทางกรมศาสนากระทรวงธรรมก็ได้บูรณาการกับคณะสงฆ์นะครับได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับทำบุญตักบาตรนะครับในส่วนกลางก็จัดที่อาคารวัดธรรมวิสิตกระทรวงธรรมนั่นเองนะครับส่วนส่วนภาคก็จะเป็นกิจกรรมตามรถของพื้นที่นะครับตามความเหมาะสมนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีนะครับน้อมถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับรวมทั้งร่วมสืบสานพุทธศาสนาเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างพลังแห่งความดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับซึ่งจะเป็นการนำความสุขความสามัคคีและความพอสุขนะครับซึ่งเป็นการในการที่จะร่วมกันถวายนะครับอกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชอีกด้วยครับ
1: ในโอกาสสำคัญนี้ค่ะก็อยากให้ท่านอธิบดีเชิญชวนประชาชนที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาร่วมกิจกรรมของกรมการศาสนาที่จัดขึ้นเพื่อพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะ
0: ครับเราทางกรมศาสนานะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมกันเข้าร่วมกิจกรรมวิปัสสนาพุทธมวลนะครับเพื่อถวายพระกุศลนะครับพระกรรมศาสมเด็จสังฆราชนะครับตามสถานที่ต่างๆนะที่ร่วมการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับก็ถือเป็นการส่งเสริมเ รื่องของการเปิดธรรมด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการถวายกุศลนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัตินะครับที่เขาร่วมโครงการในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะเช้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งคณะเจรจาฝ่ายไทยในกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982ซึ่งอาจเป็นการเสริมความได้เปรียบของไทยในเวทีการเจรจาข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: ประเด็นข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งยืดเยื้อมาเป็นเวลากว่า25ปีขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญหลังรัฐบาลได้ยกระดับการแก้ไขปัญหาไปสู่กระบวนการการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคศ1982หรือ UNCLOS ซึ่งนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศให้ความเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะสามารถใช้กลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติโดยล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะเจรจาที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญนำโดยนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยสำหรับปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมความได้เปรียบของไทยในกระบวนการดังกล่าวคือการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศเข้าสู่ระบบการประนอมได้แก่นายอัลเบิร์ตฮอฟแมนผู้พิพากษาชาวแอฟริกาใต้และนายรูดิเกอร์วอลฟรัมผู้พิพากษาชาวเยอรมนีซึ่งต่างเคยดำรงตำแหน่งประธานศาลกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศหรืออิตลอสมาก่อนประสบการณ์และความน่าเชื่อถือของทั้งสองจะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้นายรูดิเกอร์เวลฟรัมยังเคยมีบทบาทสำคัญในกระบวนการประนอมข้อพิพาททางทะเลระหว่างติมอร์เลสเตและออสเตรเลียซึ่งถือเป็นกรณีศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
6: ฝ่ายไทยที่เสนอไป2ท่านเนี่ยทั้งคู่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์และมีความอาวุโสทั้งคู่เพราะว่าทั้งคู่เป็นประธานศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยถ้าอยู่ในศาลนี้เนี่ยนะครับก็จะมีความเชี่ยวชาญทางทะเลเป็นอย่างมาก
5: อีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาที่ให้มีการเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่ก่อนที่จะมีการกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนนายนพดลเห็นว่าประเทศไทยได้ดำเนินการทักท้วงผ่านกระทรวงการต่างประเทศอย่างถูกต้องแล้วเนื่องจากตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศการกำหนดพื้นที่ที่มีข้อพิพาทควรต้องอาศัยการปักปันเขตแดนให้ชัดเจนเสียก่อนจึงจะสามารถกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทับซ้อนและการจัดสรรผลประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
6: กรรมธิการทั้ง5ท่านที่เป็นชาวต่างประเทศเหล่านี้นะครับเขาก็มีวิธีแค่ข้อเสนอแนะเท่านั้นเองที่จะให้เกิดความเป็นธรรมดังนั้นเนี่ยการที่จะไปดำเนินการตามที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอว่าถ้าขีดเส้นลากเส้นแบ่งเขตทางทะเลไม่สำเร็จก็ให้ทำเรื่องผลประโยชน์ไปพลางก่อนเนี่ยนะครับมันคงจะทำยากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าไม่ลากเส้นแล้วมันจะมีเขตทับซ้อนอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าฝ่ายไทยคงแย้งในเรื่องนี้ไป
5: จากความคืบหน้าของบันทึกความเข้าใจว่าในการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือ MOU 2544ซึ่งที่ผ่านมาเป็นไปอย่างจำกัดดังนั้นการที่ฝ่ายไทยหันมาใช้กลไกการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบของสหประชาชาติจึงถือเป็นแนวทางที่มีความเป็นระบบโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศแม้อาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะได้ข้อยุติแต่ฝ่ายไทยถือว่ามีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือทางกฎหมายในการรักษาผลประโย ยชน์ของชาติรวมถึงอธิปไตยเหนือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและทรัพยากรทางทะเลเชื่อมั่นได้ในเบื้องต้นว่ากระบวนการนี้จะช่วยนำไปสู่การแก้ไขข้อพิพาทอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลชวิสาประทุมมารายงาน
3: กรุงเทพมหานครรณรงค์ให้ประชาชนชาวกรุงเทพเดินทางใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.พร้อมกำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่วางตัวเป็นกลางดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายติดตามจากรายงานค่ะ
7: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในปีนี้กลายเป็นกระแสในพื้นที่สื่อมวลชนอย่างกว้างขวางในหลากหลายประเด็นซึ่งอาจดึงดูดความสนใจของประชาชนจนกลบการประชาสัมพันธ์รายละเอียดที่สำคัญเช่นสถานที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งหรือวันที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการจัดการเลือกตั้งโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมรวมพลังกทม.เลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เข้าร่วมกว่า700คนเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการวางตัวเป็นกลางและดำเนินการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์และถูกกฎหมายสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนรวมทั้งจะมีการปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Bangkok Watchทั่วกรุงเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลที่สำคัญให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 4.5 แสนคนมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างทั่วถึง
8: ก็เน้นย้ำในเรื่องที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่เราเนี่ยในการที่ดำเนินการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์โปร่งใสยุติธรรมตามกฎหมายกลางดำเนินการให้การเลือกตั้งในครั้งนี้สำเร็จตามกฎหมายและถูกต้องตามกฎหมาย
7: ขณะเดียวกันผู้บริหารกรุงเทพมหานครก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตต่างๆอย่างต่อเนื่องซึ่งนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเล่าถึงการลงพื้นที่ติดตามการเตรียมพร้อมของสำนักงานเขตพญาไทว่าได้ย้ำและกำชับถึงการวางตัวเป็นกลางของเจ้าหน้าที่รวมถึงจะนำแนวทางที่ดีของสำนักงานเขตพญาไทที่มีการเผยแพร่ QR code ให้ประชาชนในเขตสามารถสแกนตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพื่อไปปรับใช้กับเขตอื่นๆด้วย
9: ท่านก็เพิ่ม QR code ไปเฉพาะของเขตพญาไทที่มีในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งจำนวน32หน่วยเนี่ยประชาชนสามารถเช็คได้ด้วยว่าไอ้ที่เลือกตั้งที่เขาเปลี่ยนไปเนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณไหนแล้วก็อยู่ที่ใหม่อยู่ตรงไหน
7: ในระยะเวลาที่เหลืออีกประมาณ9วันก่อนจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เชื่อมั่นว่ากรุงเทพมหานครจะมีการประชาสัมพันธ์เน้นย้ำสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนตื่นตัวในการไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพราะการเลือกผู้แทนของประชาชนกรุงเทพมหานคร1วาระหรือ4ปีต่อจากนี้จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายหรือแนวทางพัฒนาเมืองไปอีกระยะใหญ่ซึ่งผลจะออกมาเป็นอย่างไรย่อมอยู่ที่ประชาชนกรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดผ่านการลงคะแนนในครั้งนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ปิดท้ายที่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกและเร่งรัดแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญติดตามได้จากรายงานค่ะ
10: จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแม้ปัจจุบันสภาวะแปรปรวนของกระแสน้ำและชั้นบรรยากาศหรือเอ็นโซจะอยู่ในสถานะเป็นกลางแต่ช่วงครึ่งหลังของปีนี้มีสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญจะส่งผลให้ปริมาณฝนโดยรวมน้อยกว่าปกติและอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงขึ้นกว่าปกติประมาณ 1.3 ถึง 2.2 องศาเซลเซียสโดยเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมกราคม2570คาดว่าสภาวะเอลนีโญจะมีความรุนแรงมากที่สุดและแนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกับผลการประเมินจากแบบจำลองพยากรณ์ของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรประบุมีโอกาสสูงมากที่โลกจะเข้าสู่สภาวะเอลนีโญช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมพร้อมคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนี้จะคงอยู่ต่อเนื่องตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้ต่อเนื่องถึงช่วงต้นปี2570สอดคล้องกับข้อมูลจากแบบจำลองการคาดการณ์ภูมิอากาศระยะยาวของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พบปริมาณฝนของประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569ถึง2571มีแนวโน้มลดลงสำหรับความเสี่ยงและผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าวทั้งการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชนและภาคส่วนต่างๆคือภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวและบริการและภาคเมืองซึ่งผลกระทบจากความแห้งแล้งจะเป็นตัวเร่งโอกาสของการเกิดไฟป่าที่มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ที่ทำงานกลางแจ้งและผลกระทบต่อการเกิดปะการังฟอกขาวที่ผ่านมานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกและเร่งรัดแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศรวมทั้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวประกอบด้วยการรับมือภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงการรับมือฝุ่นควันและไฟป่าตั้งเป้าลดพื้นที่เผาไหม้ในป่าอย่างจริงจังจัดเตรียมเฮลิคอปเตอร์ติดตั้งอุปกรณ์ตักน้ำพร้อมขึ้นบินดับไฟป่าทางอากาศทันทีเมื่อเกิดเหตุการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเตรียมบังคับใช้กฎหมายคุมการท่องเที่ยวทางทะเลหลังสถานการณ์ทะเลไทยเข้าสู่ภาวะเสี่ยงวิกฤตจากผลกระทบสภาพภูมิอากาศการเสริมความแข็งแรงให้ปะการังและหญ้าทะเลสามารถฟื้นตัวได้เองการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงการกัดเซาะชายฝั่งการพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นแพลตฟอร์มกลางที่เผยแพร่ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศทั้งข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกข้อมูลความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศข้อมูลการคาดการณ์ภูมิอากาศในระยะยาว
11: ต้องยอมรับว่าเราต้องมีการตื่นรู้ตื่นตัวแล้วก็มีการวางแผนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะมีผลกระทบกับกำลังความร้อนของน้ำทะเลหรือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศทำให้มีปัญหากับทางพื้นผิวทะเลได้หรือชายหาดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราไม่ช่วยกันตื่นตัวในเรื่องของโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับผมต้องยอมรับว่าหลายๆอย่างสังเกตจากการเกิดน้ำท่วมพื้นที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศซึ่งเราไม่สามารถที่จะคำนวณได้แม่นยำในอดีตที่ผ่านมา
10: ส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายรับมือกับปรากฏการณ์เอลนิโญใน6สาขาความเสี่ยงภายใต้แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติประกอบด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวที่ยืดหยุ่นสาธารณสุขการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบหลายภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
12: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
13: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปใช้ในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การงบประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็มาดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถได้รับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสันทัดโครงการ
12: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
16: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันจำนวนไม่น้อยมีมูลเหตุจากความมักง่ายใครได้ในทางลัดปรารถนาจะประสบผลสำเร็จโดยเร็วทั้งที่ไม่ประกอบความภาคเพียรในกิจอันสุจริตมักท้อถอยเพิกถอนตนออกจากการศึกษาหรือภารกิจการงานอันดีเพราะไม่มีความเพียรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งตนให้อดทนสู้จนบรรลุสำฤทธิ์ผลท้ายที่สุดจึงเป็นคนหลักลอยไม่จริงจังกับกิจการใดเป็นหลักฐานได้นานจนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความเพียรชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดทั้งคดีโลกและคดีธรรมสามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความรู้และคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2561วันที่3ธันวาคม2562

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

เราให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารคลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

ลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอย่างมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลsomnet.p@msu

ต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพล

รางวัลเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเยี่ยวเวหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: ากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่นสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปไลน์ผ่าน Thailand Postman และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อครัวพร้อมคูปองส่งครัวพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย
2: ์พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูมิทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายจงเสด็จสู่พิมานน้อมจำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษามุ่งส่งเสริมการเจริญสติภาวนายกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสมาธิในระดับนานาชาติน
5: ายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่าเนื่องในสุภสมัยอันเป็นมหามงคลกรมการศาสนาได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมถวายพระกุศลอย่างสมพระเกียรติสูงสุดโดยเปิดตัวโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วยการฝึกสมาธิซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการนำพลังบวรและมิติทางศาสนาสร้างสุขให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ในวันที่26มิถุนายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติในส่วนกลางจะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมส่วนภูมิภาคจัดตามสถานที่ที่เหมาะสมจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเจริญจิตภาวนาทำความดีโดยพร้อมเพรียงกันศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
0: จังหวัดพะเยาขับเคลื่อนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เชิงรุกให้ครบถ้วนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไม่ให้ตกหล่นจากระบบ
6: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกอำเภอบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เชิงรุกขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยตั้งแต่เริ่มเปิดลงทะเบียนถึงล่าสุดสามารถช่วยเหลือผู้ถือบัตรรายเดิมให้ยืนยันสิทธิ์ได้แล้วกว่า 12,891 รายขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นจากฐานข้อมูลเดิมสามารถจัดเก็บและลงทะเบียนได้ครบถ้วนร้อยละ100 อกจากนี้ยังมีประชาชนยื่นความประสงค์ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกกว่า 39,000 รายทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้สั่งการให้ทุกอำเภอเร่งจัดประชุมสอบทานความถูกต้องของข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่21มิถุนายนนี้ก่อนส่งต่อให้กระทรวงการคลังพิจารณาสิทธิตามขั้นตอนเพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
0: จังหวัดตรังเร่งรัดลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
7: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจังหวัดตรังมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกว่า 140,000 รายซึ่งจังหวัดได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายน2569ภายในเวลา 23:00 นและขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยขณะที่กลุ่มตกหล่นกว่า 11,000 รายขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จกว่า90%โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่ได้เร่งลงพื้นที่และเปิดรับแจ้งข้อมูลจนถึงวันที่21มิถุนายน2569นี้เช่นกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานของ

0: าครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโยโยสปอร์ตนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ
2: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

ถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดช

ไปให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนรำ

ผลความดีมิใช่มีอยู่ที่ทรัพย์คนคำนับให้ของขวัญกล่าวสรรเสริญผลความดีอยู่ที่ใจฝึกให้เจริญมันดำเนินทางสายกลางไปทางธรรมรายการธรรมะจบลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กระผมภรเดชคเชนรำขอขอบคุณครับ

0: จังหวัดของเราในที่อย่างนี้นะคะ
1: นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดรายการของหมดเวลาของรายการพัฒนาพาสุขแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันศุกร์นะคะเวลา 11:00 น.ถึงเที่ยงนะคะแล้วก็วันนี้สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆนะคะจากกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติอำเภอชำนินะคะแล้วก็เราจะมาพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านรับประทานอาหารด้วยความสุขค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพอใจผลสำเร็จการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเชื่อมั่นไทยได้รับประโยชน์ทุกมิติพร้อมเจรจารัสเซียส่งออกพลังงานให้ไทยป้องกันการขาดแคลนน้ำมันกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดผลการปฏิบัติการ24จุดทลายเครือข่ายฟอร์
3: เป็นผู้ที่อนุมัติให้อิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางภูริพลบุญสอนนำทีมนักกรีฑาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนรีเลย์แอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: ประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุสมเด็จพระสังฆราช99พรรษาที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันแรกจำนวนมาก
4: บรรยากาศวันแรกของการจัดงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งราชศรัทธาซึ่งรัฐบาลร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดขึ้นเพื่อฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยตลอดช่วงเช้าได้มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งราชศรัทธาที่นำเสนอพระประวัติและกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20ของประเทศไทยรวมถึงการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสะสมตราประทับที่ได้รับความสนใจจากประชาชนรอลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา 10:00 น.นางนพรัตน์บัวดิษฐ์และนางกัลยาณีโพธิสารประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งถือเป็นปีพิเศษที่มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของ

0: ดินตั้งใจที่จะมาถวายพระพรแล้วพอดีได้เห็นข่าวว่าที่วัดมีงานเฉลิมฉลองก็รีบเข้าร่วมกิจกรรมก็ได้รอบแรกเลยเป็นการจัดงานวันแรกรอบนี้ประชาสัมพันธ์ว่ามีมัคคุเทศก์มาอธิบายในแต่ละจุด9จุดให้เราทราบเพราะปกติเรามาเนี่ยเราก็มาถ่ายรูปก็ไม่ได้ทราบประวัติความเป็นมาอะไรสักเท่าไหร่นอกจากไปอ่านไปดูมาวันนี้ก็ประทับใจมากกับโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจน่าชื่นชมเป็นมิ่งขวัญเป็นบุญที่เราได้มาเฉลิมฉลองแล้วก็มาอวยพร
1: โอกาสที่เราจะได้เข้ามาจนถึงเข้าไปกราบพระประธานในพระโบสถ์ก็จะได้เป็นสิริมงคลของชีวิตเราด้วยที่ครั้งหนึ่งเราได้เข้ามากราบทั้งวัดที่เป็นแบบที่ศรัทธามากแล้วก็กราบองค์สมเด็จพระสังฆราชก็ท่านทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมากๆอยู่แล้วนะคะเป็นพระองค์ที่แบบรักษาสุขภาพได้ดีมากๆเลยค่ะ
2: สำหรับในช่วงเย็นเวลา 17:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมชมการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มบารมีสังฆบิดรรวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่โดยประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นได้จนถึงวันที่21มิถุนายนระหว่างเวลา 10:00 น.ถึง 21:00นาฬิกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา 8:00 น.ที่ผ่านมาหลังเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนที่ผ่านมาโดยในระหว่างการประชุมนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิติทั้งทหารสาธารณสุขและเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบพลังงานและห่วงโซ่อุปทานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยรัสเซียพร้อมสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG ปุ๋ยและเคมีพันธุ์ให้แก่ไทยส่วนในด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าจากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรัฐบาลไทยเร่งเดินหน้าเจรจาจัดทำ FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหรือ EAEU เพื่อเปิดตลาดการค้าและการลงทุนนอกจากนี้ไทยยังพร้อมร่วมมือกับรัสเซียในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันส่วนภาพรวมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนายกรัฐมนตรีพอใจผลสำเร็จและเชื่อมั่นไทยจะได้รับประโยชน์ทุกมิติพร้อมเจรจารัสเซียส่งออกพลังงานให้ไทยป้องกันการขาดแคลนน้ำมัน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วโดยเปิดเผยว่าพอใจภาพรวมของการประชุมในครั้งนี้เนื่องจากบรรลุข้อตกลงร่วมกันและมีการรับรองปฏิญญาคาซานซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมครอบคลุมตั้งแต่สิ่งแวดล้อมความมั่นคงเกษตรสมัยใหม่พลังงานและความมั่นคงทางอาหารประกอบกับไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้งของรัสเซียดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะขยายช่องทางการค้าการลงทุนระหว่างกันสิ่งสำคัญคือต้องหาช่องทางขยายการชำระเงินระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำการค้ากับภูมิภาคยูเรเซียภายใต้กฎเกณฑ์ที่เหมาะสมเชื่อว่าจะเพิ่มมูลค่าการค้าที่อีกหลายเท่าตัวและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวมาไทยด้วยส่วนผลการหารือกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียบรรลุความเห็นในทุกเรื่องตามที่ไทยประสงค์คือการให้รัสเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศในการส่งพลังงานให้กับไทยรวมถึงน้ำมันแก๊สปุ๋ยและปิโตรเคมีซึ่งรัสเซียย้ำต่อที่ประชุมว่าพร้อมที่จะสนับสนุนเพิ่มการส่งออกพลังงานให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียน
5: ผลของการประชุมออกมาก็เป็นที่พอใจของทุกๆฝ่ายนะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยหารือกับบรรดาผู้นำในประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงที่รอเข้าที่ประชุมหรือว่าช่วงระหว่างพักการประชุมทุกคนก็มีความพึงพอใจกับสิ่งที่ได้มีการบรรลุ มีการรับรองปฏิญญาคาสารซึ่งจะมีทุกๆเรื่องอยู่ในนี้ในเรื่องของโลกสีเขียวเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเกษตรสมัยใหม่เกษตรไฮเทคเรื่องของพลังงานเราก็ต้องหาวิธีเพราะเราไม่ใช่ประเทศคู่ขัดแย้ง
4: นอกจากนี้ยังหารือเรื่องการค้าภายใต้กรอบความตกลงไทยและยูเรเซียผลักดันกรอบเจรจาการค้า FTA และอื่นๆสิ่งสำคัญคือการพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้นิวเคลียร์ผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งทราบดีว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่จำเป็นต้องศึกษาให้มากที่สุดเพราะด้วยสถานการณ์ที่ผันผวนของโลกหากพึ่งพาพลังงานเพียงแหล่งเดียวก็อาจจะทำให้เกิดวิกฤตได้แต่ทั้งนี้ต้องรอจนกว่าจะมั่นใจว่าคนไทยคลายความกังวลในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามการเจรจานำเข้าพลังงานยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนขึ้นอยู่กับว่าไทยพร้อมรับข้อเสนอของรัสเซียหรือไม่ซึ่งขณะนี้รัสเซียได้ทำข้อเสนอมาแล้วแต่จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะต้องการกระจายซัพพลายให้มากที่สุดไม่อยากพึ่งพาพลังงานเพียงแหล่งใดแหล่งหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากเมื่อเกิดวิกฤตจะเกิดปัญหาการส่งออกที่ทำให้เกิดความขาดแคลนน้ำมันในประเทศไทยได้
5: อยู่ที่เราคิดว่าเรารับข้อเสนอของเขาได้หรือไม่จริงๆเขาทำข้อเสนอมาแล้วนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าบางทีเราไปยึดติดกับไปกฎเกณฑ์ของเขาทุกอย่างจะต้องเข้ากันหมดทุกอย่างจะต้องซื้อในราคาที่ต่ำที่สุดทั้งหมดแต่ว่าเราไม่ได้คิดถึงว่าถ้าวันที่มันขาดแคลนถ้าวันที่มันหาไม่ได้ในโลกนี้แล้วเนี่ยในประเทศที่เราซื้อขายกันอยู่เป็นประจำเนี่ยเราก็จะประสบความเสี่ยงเป็นอันมากเพราะนั้นเราก็ต้องมีการกระจายซัพพลายเบสออกไปให้มากที่สุดถ้ากำลังซื้อของเรายังสามารถทำได้อยู่อย่างทุกวันนี้ถ้าเราไปทุ่มทุกอย่างว่าน้ำมันดิบในประเทศไทยต้องมาจากทางตะวันออกกลางทั้งหมดแต่ป่านนี้เราก็คงต้องเดินเท้ากันแล้วนะครับ
4: โอกาสนี้ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงทางอาหารและไทยมีศักยภาพเพียงพอที่พร้อมจะเป็นแหล่งอาหารของโลกมั่นใจว่าผู้ค้าทั่วโลกจะเห็นความสำคัญในเรื่องนี้และจะเร่งหารือในเชิงสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อไปผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: นายกรัฐมนตรีขอบคุณคนไทยเชื่อมั่นนโยบายรัฐบาลหลังดัชนีความสามารถในการแข่งขันของประเทศขยับขึ้น4อันดับ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่สถาบัน IMD ได้ปรับอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยขึ้นถึง4อันดับรวมถึงสถาบัน S&P ที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยไว้ในระดับที่มั่นคงซึ่งถือเป็นสัญญาณสะท้อนความเชื่อมั่นจากนานาชาติต่อเศรษฐกิจไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบคุณที่พี่น้องคนไทยทุกคนให้ความร่วมมือและเชื่อมั่นในนโยบายของรัฐบาลซึ่งความร่วมมือนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของประเทศส่งผลให้นักลงทุนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเกิดความมั่นใจที่จะเข้ามาลงทุนทำนักและท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งขอเชิญชวนประชาชนร่วมมือกับรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: ด้านคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลเร่งปฏิรูปโครงสร้างยกระดับประเทศขานรับ S&P คงอันดับเครดิตไทย BBB+ สะท้อนความเชื่อมั่นเสถียรภาพเศรษฐกิจ
7: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าการที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global Rating คงอันดับเครดิตของประเทศไทยที่ระดับ BBB+ เพราะมุมมองมีเสถียรภาพซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของ Moody's นั้นถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อศักยภาพการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหาภาควินัยการคลังและความแข็งแกร่งของภาคการเงินต่างประเทศที่สามารถรองรับความผันผวนจากภายนอกได้อย่างไรก็ตามกกต.ได้เสนอแนะว่าเพื่อเป็นการรักษาความเชื่อมั่นในระยะยาวภาครัฐควรเร่งผลักดันการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเน้นการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบมุ่งเป้าควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังมุ่งเน้นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงลดการอุดหนุนแบบเหมารวมและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนตลอดจนสนับสนุนการนำประเทศเข้าสู่มาตรฐาน OECD เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมตามแนวทางสากลทางนี้ภาคเอกชนยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มกำลังผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนพัฒนาผู้ประกอบการ SME และสร้างโมเดลการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน

0: แรงกดดันต่อภาคธุรกิจในระยะสั้นอย่างไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมไทยยังไม่ควรประมาทเนื่องจากทิศทางดอกเบี้ยโลกอาจทรงตัวในระดับที่สูงยาวนานกว่าที่คาดการไว้จากปัจจัยเสี่ยงด้านเงินเฟ้อราคาพลังงานและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งความผันผวนเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงค่าเงินบาทต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบและกำลังซื้อของประเทศคู่ค้าสอทจึงแนะให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME ใช้ช่วงเวลานี้เร่งบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทบทวนโครงสร้างต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยนวัตกรรมเพื่อกระจายตลาดส่งออกพร้อมทั้งเสนอให้ภาครัฐช่วยดูแลเสถียรภาพค่าเงินบาทสนับสนุนให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงตลอดจนเร่งลดต้นทุนเชิงโครงสร้างทั้งด้านพลังงานโลจิสติกและกฎระเบียบต่างๆเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยให้แข็งแกร่งและพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกในระยะยาวกรมประมงเร่งสำรวจบ่อเลี้ยงกุ้งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและเตรียมเสนอของงบประมาณกลางกว่า70ล้านบาทแก้ไขปัญหาพร้อมระบุอยู่ระหว่างหารือเสนอเป็นวาระแห่งชาติอีกครั้ง
1: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำหลังเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลายรายได้รับผลกระทบอย่างหนักและราคารับซื้อจากภาคเอกชนเพื่อการกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ปรับลดลงเหลือเพียง8บาทต่อกิโลกรัมว่าได้รับทราบในเรื่องดังกล่าวแล้วพร้อมได้หารือกับคณะทำงานของนายยศนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการวางแนวทางจัดทำคำขอใช้งบกลางวงเงินประมาณ 70-90 ล้านบาทเพื่อนำมาเร่งกำจัดและควบคุมความชุกชุมของปลาหมอคางดำให้อยู่ในวงจำกัดโดยที่ผ่านมากรมประมงได้มีการรายงานสถานการณ์ของปลาหมอคางดำให้รับทราบในทุกวันซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดและความชุกชุมของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวแต่สำหรับในบ่อพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้ประมงจังหวัดเข้าสำรวจความเสียหายเป็นการเร่งด่วนเพื่อหามาตรการเยียวยาและสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นในการกำจัดปลาหมอคางดำแก่เกษตรกรต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดผลการปฏิบัติการ24จุดทลายเครือข่าย Forex ผิดกฎหมายพร้อมยึดทรัพย์กว่า65ล้าน
4: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการปฏิบัติการตรวจค้น24จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อปราบปรามเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตาต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตหลังพบมีผู้เสียหายจำนวนมากร้องเรียนว่าถูกหลอกให้ลงทุนผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศและกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนหรือ IB ซึ่งใช้การโฆษณาผลตอบแทนสูงและนำเสนอภาพลักษณ์ความค้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทั้งนี้ผลการตรวจค้นสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวนมากประกอบด้วยเงินสดกว่า65ล้านบาทรถยนต์หรู5คันรถยนต์ทั่วไป15คันรถจักรยานยนต์4คันทองคำและเครื่องประดับนาฬิกากว่า100เรือนกระเป๋าแบรนด์เนมสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจจากการตรวจสอบพบหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงระบบซื้อขายเช่นการควบคุมราคาการหน่วงเวลาหรือการทำให้ระบบขัดข้องซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางเทคนิคเพิ่มเติมเบื้องต้นพฤติการดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดหลายกฎหมายทั้งความผิดฐานช่อโกงประชาชนความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ DSI จะขยายผลเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมรับฟังแผนนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดพร้อมสั่งบูรณาการ3ฝ่ายดำเนินการปราบปรามอย่างเข้มข้น

0: คลุมในพื้นที
1: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะรับฟังการแถลงแผนปฏิบัติการจากหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ภายหลังได้มอบนโยบายนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลผ่านกลไกทีมจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าได้สั่งการให้ระดมกำลัง3ฝ่ายได้แก่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดำเนินการควบคุมพื้นที่เป้าหมายอย่างเข้มข้นทั้งการปิดล้อมตรวจค้นจับกุมและบังคับใช้กฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มปฏิบัติการพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดเพื่อปราบปรามและลดระดับปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้เพื่อมุ่งตัดวงจรเครือข่ายการค้ายาเสพติดสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ส่วนประเด็นการเมืองนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีปัญหาในพรรคร่วมรัฐบาลหลังมีคำสั่งปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีการลงนามดึงอำนาจกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC กลับมาบริหารจัดการด้วยตนเองโดยระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยผ่านพ้นช่วงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาแล้วทั้งระบบขนส่งทางน้ำทางอากาศและทางบกมีความพร้อมค่อนข้างสมบูรณ์ดังนั้นขั้นตอนต่อไปที่สำคัญคือการเร่งทำตลาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศการเข้ามาดูแลด้วยตนเองในครั้งนี้จะช่วยให้การขับเคลื่อนงานและขั้นตอนทางกฎระเบียบต่างๆมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีภารกิจในการเดินทางไปพบปะกับภาคเอกชนและนักลงทุนอยู่เป็นประจำพร้อมกันนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาลแต่อย่างใดและปฏิเสธกระแสข่าวเชื่อมโยงกับการแก้ไขสัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินว่าเป็นคนละเรื่องกันการพิจารณาเรื่องรถไฟ3สนามบินต้องยึดหลักความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิมให้มากที่สุดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีในขณะนี้เพราะทุกคนยังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งทำงานเชิงรุกเพื่อประโยชน์ของประเทศส่วนกรณีของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นั้นได้พูดคุยและติดตามงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE อย่างใกล้ชิดทุกวันโดยขอให้ยึดมั่นในข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับซึ่งมั่นใจว่าโครงการต่างๆที่กระทรวงกำลังดำเนินการจะช่วยยกระดับการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารขั้นสูงของเยาวชนและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อลดผลกระทบหากเกิดสถานการณ์จริง
2: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีโดยที่หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการฝึกการบัญชาการเหตุการณ์ผ่านระบบออนไลน์ไปทุกอำเภอการฝึกประชาสัมพันธ์และการฝึกปฏิบัติการด้านการอพยพและการบริหารจัดการส่วนที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวสวนสาธารณะห้วยม่วงเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นการฝึกปฏิบัติการอพยพประชาชนการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวพบปะผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนขณะที่บริเวณท่าน้ำหาดสวนยาเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำการกู้ภัยด้วยอากาศยานการปฏิบัติการทางการแพทย์และปิดท้ายด้วยการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการแพทย์และการสาธารณสุขณบริเวณโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองวารินชำราบสำหรับการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีดังกล่าวเป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ. 2564ถึง2570ซึ่งกำหนดให้ทุกระดับมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและทดสอบความพร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและสอดคล้องกับระบบบัญชาการเหตุการณ์เมื่อเกิดสาธารณภัยจริงอันจะนำไปสู่การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนนี
3: ้นายชยันต์สงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการณ์วันพรุ่งนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำปริมาณน้ำรวม 45,026 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาณน้ำใช้การ 2,918 ล้านลูกบาศก์เมตรย้ำว่าปัจจุบันสทนช.ได้ติดตามวิเคราะห์และประเมินสภาพอากาศติดตามสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันเพื่อนำข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำและการประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
0: คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม Nursing Education Quality Fair 2026ชูแนวคิด Quality Beyond Limit เปิดเวทีให้สถาบันการศึกษาพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศร่วมนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศ
4: รองศาสตราจารย์เอมพรรัตินทร์คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Nursing Education Quality Fair 2026 Quality Beyond Limit ที่จัดขึ้นณมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาโดยกล่าวว่าการพัฒนาการศึกษาพยาบาลถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างบุคลากรสุขภาพที่มีศักยภาพเนื่องจากปัจจุบันระบบสุขภาพมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งจากปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้ามามีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในระบบสุขภาพและชีวิตประจำวันการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้แต่ละสถาบันการศึกษาพยาบาลทางภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานจริงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลทั้งนี้แนวคิด Quality Beyond Limit คุณภาพไร้ขีดจำกัดเป็นสิ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศที่พร้อมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเรียนรู้และปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพเป็นพยาบาลของแผ่นดินที่จะเป็นกำลังสำคัญของระบบสุขภาพในการดูแลสุขภาพประชาชนต่อไป
5: Beyond Limit จึงไม่ใช่แค่หัวข้อการประชุมในวันนี้เท่านั้นแต่มันคือเป้าหมายร่วมกันของสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศในการมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลเพื่ออนาคตต่อไปค่ะ
4: โดยช่วงบ่ายในงานจะเปิดเวทีเพื่อเสนอผลงานที่ได้รับการคัดเลือกสายวิชาการและสายสนับสนุนก่อนจะมีการคัดเลือกและประกาศผลรางวัลในแต่ละประเภทในช่วงเย็นวันนี้โดยผลงานที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลมูลค่า 40,000 บาทหรือหมนอุดมพรรายงาน
0: เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อย442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ6นาย
6: เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้เข้าปิดกั้นถนนสายบ้านปุโรสนิยแยไปยังบ้านสาไก่ในพื้นที่บ้านปุโรสนิยแยหมู่ที่4ตำบลบ้านแหลอำเภอทันโตจังหวัดยะลาหลังได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยครูเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 8:10 นาทีโดยเจ้าหน้าที่ได้สกัดกั้นที่เกิดเหตุไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเพื่อความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรูปแบบการก่อเหตุเพื่อติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่มีรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนได้รับบาดเจ็บรวม6นายทราบชื่อ10ตำรวจโทกิติศักดิ์ศักดิ์แสงมีอาการโดนสะเก็ดระเบิดเข้าที่บริเวณหน้า10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดี10ตำรวจโทรณศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณ 10ตำรวจโทศักดิ์ชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมละเลยทั้ง5ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยโดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งไปยังโรงพยาบาลทานโตอย่างเร่งด่วนทั้งนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
7: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
8: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ
9: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

แต่ให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับอุทยานแห่งชาติทับลานประกาศเตือนห้ามซื้อขายและโอนสิทธิผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูมิทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมาน
3: ราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายและโอนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการซื้อขายผิดกฎหมาย
7: นายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานออกประกาศห้ามซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆที่เป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดหลังเกิดกระแสข่าวและความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาว่ามีการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนออกจากเขตอุทยานแล้วโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานชี้แจงว่ามติดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายและยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวเขตอุทยานแต่อย่างใดพื้นที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562พร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการโฆษณาหรือการแอบอ้างสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเนื่องจากเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายการซื้อขายหรือโอนสิทธิ์ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายและอาจตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกงได้ทั้งนี้หากตรวจพบการฝ่าฝืนหรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งทางอาญาและทางปกครองรวมถึงผู้ซื้อและผู้ขายที่เกี่ยวข้องมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภาพรวมธุรกิจจัดตั้งใหม่5เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้นกว่า 36,000 รายขณะที่ต่างชาติลงทุนในไทยรวมกว่า 153,000 ล้านบาทสะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย
8: นายพลพงษ์ นยานาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าเดือนพฤษภาคม2569มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่กว่า 7,100 รายเพิ่มขึ้นจากทั้งเดือนก่อนหน้าและช่วงเดียวกันของปีก่อนส่งผลให้ช่วง5เดือนแรกของปีมีธุรกิจจัดตั้งใหม่สะสมกว่า 36,700 รายธุรกิจที่เติบโตโดดเด่นได้แก่การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตธุรกิจบริการสนับสนุนทางธุรกิจและธุรกิจพัฒนาคารและร้านอาหารสะท้อนการขยายตัวของภาคบริ

0: บริโภคภายในประเทศและเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นขณะที่การลงทุนจากชาวต่างชาติยังขยายตัวต่อเนื่องโดย5เดือนแรกของปีมีการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในไทย528รายเพิ่มขึ้นร้อยละ24จากปีก่อนคิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 135,000 ล้านบาทนักลงทุนหลักมาจากสหรัฐอเมริกาจีนสิงคโปร์ญี่ปุ่นและฮ่องกงทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและนักท่องเที่ยวต่อศักยภาพเศรษฐกิจไทยและความพร้อมในการรองรับการลงทุนในระยะต่อไปปุริปัสโสภาภาครายงาน
1: รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกการเดินทางไปยังนครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนอิหร่านเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการที่ยังไม่ลงตัวทำเนียบขาวสหรัฐเปิดเผยว่านายเจดีเวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนของอิหร่านและลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการที่ยังไม่ลงตัวโฆษกประจำทำเนียบขาวระบุว่าขั้นตอนการเจรจาด้านเทคนิคไม่เคยเรียบง่ายหรือคาดเดาได้โดยรองประธานาธิบดีเจดีเวนส์จะยังไม่เดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์ในคืนนี้และทางการสหรัฐหวังว่ากระบวนการเจรจาดังกล่าวจะเริ่มขึ้นโดยเร็วที่สุดด้านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าคณะผู้แทนของอิหร่านต้องการเห็นสัญญาณว่าสหรัฐปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจ14ข้อก่อนเริ่มการเจรจาสันติภาพรอบต่อไปอย่างไรก็ตามไม่มีการยืนยันว่าคณะผู้แทนของอิหร่านจะเดินทางไปยังนครเจนีวาหรือไม่1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์
2: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร0824724754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

วิไลมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep LearningBig Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043-754-412 754-333-1638 อีเมลสมนึก.p@msu.ac.th

ู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโปรดติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเหยื่อเวหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

0: ไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับไปติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยทูลทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณากระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขจุดอ่อนควบคู่กับการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจระยะยาวหลังสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือและขีดความสามารถด้านการแข่งขันไทยปรับตัวดีขึ้น
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Fast Passอย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษารัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวพร้อมเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ปลัดกรุงเทพมหานครย้ำการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ขอให้แจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วัน
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นซึ่งขอให้ประชาชนตรว วจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือภายใน7วันหลังเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของ

0: รมการปกครองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.หมายเลขโทรศัพท์1444จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า
2: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: ไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยคาดว่าราคาปุ๋ยในประเทศทยอยลดลงตามตลาดโลกหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูมิทเวศโศกนิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมาน
3: พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ัมผัสเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย

0: สำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยคาดว่าราคาปุ๋ยในประเทศทยอยลดลงตามตลาดโลกหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายพร้อมเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์คุมราคาแนะนำให้ทั่วถึงดึงต้นทุนทำนาลดลงอย่างเป็นรูปธรรม
2: นายปราโมทย์เจริญสินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ราคาปุ๋ยยูเรียในตลาดโลกเริ่มปรับตัวลดลงหลังความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลายจึงคาดหวังว่าราคาปุ๋ยในประเทศจะปรับตัวลดลงตามต้นทุนจริงเพื่อลดภาระให้เกษตรกรในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกนี้ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งหากราคาปุ๋ยปรับลดลงไปอยู่ในระดับก่อนเกิดวิกฤตความขัดแย้งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาได้เป็นอย่างมากพร้อมทั้งขอให้กรมการค้าภายในกำกับดูแลร้านค้าให้จำหน่ายปุ๋ยตามราคาแนะนำใหม่อย่างทั่วถึงทั้งนี้ในวันที่22มิถุนายนนี้กรมการค้าภายในเตรียมประชุมร่วมกับผู้ประกอบการปุ๋ย3สมาคมเพื่อติดตามสถานการณ์และทบทวนราคาแนะนำปุ๋ยแต่ละสูตรให้สอดคล้องกับต้นทุนตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรได้อย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยใต้รถสายตรวจสถานีตำรวจภูธรบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
3: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 12:57 นาทีขณะเจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยติดอยู่บริเวณใต้รถสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรบูเกตาซึ่งจอดอยู่บริเวณหน้ามัสยิดบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสจึงได้เร่งปิดกั้นพื้นที่และเส้นทางโดยรอบตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชนพร้อมเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนเกิดเหตุมีรายงานว่าประชาชนพบเยาวชน2คนมีพฤติกรรมต้องสงสัยคล้ายนำวัตถุบางอย่างไปติดไว้ที่รถสายตรวจก่อนหลบหนีไปทั้งนี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตรวจสอบวัตถุดังกล่าวได้เกิดระเบิดขึ้นส่งผลให้เกิดเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนในบริเวณใกล้เคียงอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและไม่มีความเสียหายร้ายแรงซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการกระทําของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ขณะนี้ได้เข้าควบคุมพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือหากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยแจ้งได้ที่สายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341ตลอด24ชั่วโมงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมป่าไม้จังหวัดภูเก็ตประกาศคำสั่งให้ออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง39รายการภายในวันที่9กรกฎาคมนี้หากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองตามกฎหมาย
4: นายสัมพันธ์มีสิทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตพร้อมเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ฝ่ายปกครองและตำรวจลงพื้นที่หาดนุ้ยหมู่ที่2ตำบลกระนุนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ให้ผู้ครอบครองออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่บุกรุกพื้นที่บุกรุกบริเวณหาดนุ้ยมีเนื้อที่กว่า15ไร่โดยสิ่งปลูกสร้างที่ต้องรื้อถอนเป็นส่วนที่เหลือจากการดำเนินคดีและสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจยึดเพิ่มเติมในปี2567จำนวน39รายการหากไม่รื้อถอนภายในกำหนดเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการตามกฎหมายและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองสำหรับพื้นที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจยึดมาตั้งแต่ปี2561และศาลมีคำพิพากษายืนว่ามีความผิดตามกฎหมายป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาตินวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับ
5: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงค ุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

ำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนรำ

ามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอย่างมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ full time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลsomnet.p@msu.ac.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดรัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกในสัปดาห์หน้าทางการสวิสต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำประเทศไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยในลักษณะทวิภาคีอย่างไม่เป็นทางการกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของประเทศไทยในการยึดมั่นตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอร์ฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้แนวทางการประนอมภาคบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะชะลอการเจรจาในกรอบดังกล่าวทันทีพร้อมยืนยันว่ากองทัพและฝ่ายความมั่นคงยังคงทำหน้าที่เฝ้าระวังและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดส่วนในประเด็นการเปิดด่านชายแดนนั้นยืนยันว่าจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกและผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคน
2: ทั้งสองประเทศก็ไม่ต้องการมีความขัดแย้งผมก็บอกผมก็ยิ่งไม่ต้องการมีความขัดแย้งแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันบั่นทอนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็บั่นทอนของเขาอะนะอย่างนี้ก็ต้องหาแนวทางที่จะเดินหน้ากันต่อไปแต่ปัจจุบันถ้ายังไปใช้แนวทางเช่นเราเสนอว่าให้มีการพูดคุยกันก่อนแต่เขาเลือกแนวทางภาคบังคับอย่างเงี้ยเราก็ตั้งตัวแทนของเราไปถ้าเราชอบเราก็รับเราไม่ชอบเราก็ไม่รับเพิ่นดานปิดดานมันทำต้องห้ามอยู่แล้วผมก็ไม่จะกระตี้ไปพูดหรอกเดี๋ยวคนไทยโกรธ
1: แม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่พลโทวีรยุทธ์รักศิลป์แม่ทัพภาคที่2เดินทางลงพื้นที่บริเวณฐานปฏิบัติการปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงและอธิปไตยไทยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2พร้อมกล่าวถึงประ

0: เป็นที่สังคมเกิดความกังวลหากมีการปะทะรอบใหม่เกิดขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารในทุกพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดเหตุส่วนการยั่วยุจากทหารฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นนั้นได้กำชับกำลังพลให้อยู่ในระเบียบวินัยและระมัดระวังการใช้อาวุธกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันกรณีกัมพูชาได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขึ้นทะเบียนรายการมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
1: นางโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากที่มีการเผยแพร่กรณีกัมพูชาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสตศักราช2003ของยูเนสโกวาระปี2569ถึง2573ว่าอาจส่งผลกระทบต่อการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยโดยระบุว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นกระบวนการปกติของอนุสัญญาโดยรัฐภาคีจะเลือกผู้แทนประกอบด้วยสมาชิก24ประเทศซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในรูปแบบองค์คณะภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดไว้ยืนยันว่าประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียวไม่สามารถกำหนดชี้ขาดยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณารายการมรดกวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาและมติร่วมของคณะกรรมการไม่ได้ให้สิทธิพิเศษกับประเทศใดที่สำคัญการขึ้นทะเบียนมิใช่การตัดสินว่าประเทศใดเป็นเจ้าของวัฒนธรรมแต่เพียงผู้เดียวแต่เพื่อรับรองคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดดังนั้นการเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกในแต่ละวาระจึงไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของแต่ละประเทศยืนยันผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยที่เสนอต่อยูเนสโกและไทยยังดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารยูเนสโกวาระคริสตศักราช2025ถึง2029ซึ่งเป็น1ใน58ประเทศสมาชิกที่จะรับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกอยู่ขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านข้อมูลองค์ความรู้หลักฐานทางวิชาการผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการด้านมรดกวัฒนธรรมตามมาตรฐานขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกในสัปดาห์หน้าน
2: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Fast Passอย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษาซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอนัดแรกในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวพร้อมเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
3: เราต้องรักษาจุดแข็งจุดแข็งของเราเนี่ยคือในเรื่องเสถียรภาพกำจัดจุดอ่อนจุดอ่อนเนี่ยก็คือเรื่องพลังงานโดยเฉพาะที่เราเป็นอันดับเกือบสุดท้ายเนี่ยคือการพึ่งพาพลังงานเราถึงต้องเน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้ถ้าเรายังพึ่งพาพลังงานนำเข้าดุลบัญชีเดินสะพัดจับเป็นบวกอยู่ดีวันนี้กลับมาลบได้เพราะว่าเราพึ่งพาพลังงานก็ต้องกำจัดจุดอ่อนนี้กำจัดจุดอ่อนเรื่องแรงงานกำจัดจุดอ่อนเรื่องทักษะของคนเรื่องกฎกติกาที่มันวุ่นวายยุ่งยากกับนักลงทุนและนักธุรกิจเสริมจุดแข็งกำจัดจุดอ่อนแล้วก็มองที่เรตติ้งทั้งหลายที่เขามองเราดีขึ้นก็มองเป็นกำลังใจแต่มองที่เขาคอมเมนต์ด้วยเป็นการบ้าน
2: นอกจากนี้จะมีการต่อยอดมาตรการ BOI Fast Pass เพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติลงทุนให้รวดเร็วขึ้นพร้อมเตรียมมาตรการให้แต้มต่อสินค้าที่ผลิตในไทยและจัดทำโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อดึง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีสมัยใหม่ อติพลสัทธพรหมารายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมนำโมเดลโรงงานต้นแบบจากเบลเยียมมาปรับใช้ในประเทศไทยมุ่งยกระดับงานวิจัยฐานชีวภาพสู่ระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังเดินทางเยี่ยมชมไบโอเบดยุโรปไพลอตแพลนต์ณเมืองเกนส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเพื่อศึกษาต้นแบบโรงงานนำร่องที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพของยุโรปและหารือความเป็นไปได้ในการนำโมเดลนี้มาปรับใช้ในประเทศไทยโดยโรงงานดังกล่าวถือเป็นโรงงานต้นแบบที่เปิดกว้างให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันโดยเน้นที่การต่อยอดกระบวนการผลิตจากห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกรรมจุดเด่นคือการให้บริการแบบครบวงจรทำให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายทั้งส่วนผสมทางการแพทย์และอาหารผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพสารชีวภาพกำจัดศัตรูพืชไปจนถึงปุ๋ยชีวภาพสูตรเฉพาะโดยที่ผ่านมาประเทศไทยมีงานวิจัยที่มีคุณภาพจำนวนมากแต่ยังขาดกลไกสำคัญในการต่อยอดจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมหรือการขยายขนาดการผลิตเชิงพาณิชย์ดังนั้นโมเดลของ Biobase Europe จะตอบโจทย์ปัญหาข้อนี้โดยตรงและจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยนำงานวิจัยไทยไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการนำโมเดลโรงงานต้นแบบแห่งนี้มาปรับใช้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังข้อเสนอภาคเอกชนที่จังหวัดอุดรธานีในการร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยเน้นย้ำถึงบริบทการค้าโลกยุคใหม่ที่มุ่งเน้นเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพียงแค่การแข่งขันด้านราคาและคุณภาพโดยเฉพาะในตลาดยุโรปทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเป็นลมใต้ปีกในการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในมิติของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการเติมเต็มองค์ความรู้ที่จำเป็นอาทิเรื่องคาร์บอนเครดิตและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทยให้ทัดเทียมสากลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับคนตัวเล็กตัวน้อยอันจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศในภาพรวมต่อไปและที่จังหวัดอุดรธานีเช่นกันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเพื่อขยายผลแก้ปัญหาสัญญาเช่าเอาเปรียบผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีและได้สั่งการให้สคบตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มงวดและต่อเนื่องพร้อมฝากถึงผู้เช่าว่าก่อนตกลงเช่าอาคารห้องพักหรืออพาร์ตเมนต์ควรตรวจสอบสัญญาวิธีคิดค่าน้ำค่าไฟเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินประกันและค่าใช้จ่ายอื่นให้ชัดเจนพร้อมเก็บสัญญาและใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานหากพบการเอาเปรียบหรือเงื่อนไขไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ของสคบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าปัจจุบันมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2568ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญามาตรฐานมีข้อความชัดเจนเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจง่ายและต้องส่งมอบสัญญาให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐาน ค่าน้ำและค่าไฟต้องเรียกเก็บไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจพร้อมระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของค่าเช่ารายเดือนและเมื่อตรวจสอบไม่พบว่าผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหายต้องคืนเงินประกันภายใน7วันนับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดกรณีไม่ส่งมอบสัญญาหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือแบบที่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรมสอบสวนคดีพิเศษขยายผลคดีโฟเร็กพบเส้นทางเงินโยงหลายกลุ่มเตรียมเชิญนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุชี้แจงหลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร
5: พันตำรวจตียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนเครือข่ายชักชวนลงทุนฟอร์เรสที่ดำเนินการมานานกว่า6เดือนว่าพบความเชื่อมโยงของผู้เกี่ยวข้อง3กลุ่มได้แก่กลุ่มโบรกเกอร์ชักชวนลงทุนกลุ่มผู้สอนเทรดหรือ IB และกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งเงินหรือเพย์เมนต์ซึ่งมีผู้เสียหายจากการลงทุนจำนวนมากบางรายสูญเงินมากกว่า70ล้านบาทซึ่งอาจมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1,000 ล้านบาทพร้อมตรวจพบบริษัทในเครือข่ายรับโอนเงิน19แห่งโดยบางแห่งมีการจดทะเบียนแต่ไม่ประกอบกิจการจริงส่วนกรณีนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพบเส้นทางการโอนเงินจากระบบเพย์เมนต์เข้าบัญชีส่วนบุคคลรวม28ล้านบาทแบ่งโอนครั้งละ2ล้านบาทจำนวน14ครั้งภายในวันเดียวเมื่อเดือนกรกฎาคม2567ซึ่ง DSI ได้จัดให้อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งเงินขณะที่นายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องถูกจัดอยู่ในกลุ่มโบรกเกอร์ที่มีพฤติการชักชวนผู้เสียหายเข้าร่วมลงทุน
6: เงินที่กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์เหล่านี้นะฮะโอนไปแต่ว่าจะมีโอนผ่านบริษัทนิติบุคคลอีก2ทอดแล้วก็เข้าไปสู่บัญชีของบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นจำนวนหลายครั้ง14ครั้งครั้งละประมาณ2ล้านบ้างรวมๆกันประมาณ28ล้านบาทในขณะนี้ยังไม่อยากจะลงรายละเอียดไปมากนักแล้วก็เราพร้อมให้โอกาสคือขณะนี้บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาณขณะนี้เมื่อยังท่านยังเป็นส.ส.แล้วก็อยู่ในสมัยประชุมเนี่ยของคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นเงินโอนจากในกลุ่มออกจากเพย์เมนต์ส่วนของคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยอยู่ในกลุ่มเป็นโบรกเกอร์ครับมีความช่วยเหลือกับโบรกเกอร์นะครับ
5: อย่างไรก็ตาม DSI ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับบุคคลทั้งสองและยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดโดยเปิดโอกาสให้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงได้เต็มที่พร้อมย้ำว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองทั้งนี้หลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเดือนกรกฎาคม DSI จะออกหนังสือเชิญนายภาวุฒิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายและเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอาญา
7: ในประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้ออกประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานเรื่องห้ามมิให้ซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยระบุว่าตามที่มีกระแสข่าวปรากฏต่อสาธารณชนเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมากรณีการพิจารณาเสนอแนวทางการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติทับลานส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกเพิกถอนจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วและได้มีการประกาศซื้อขายที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นจำนวนมากนั้นทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติทับลานขอประกาศข้อกำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้ห้ามมิให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆอันเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายการดำเนินการใดๆมีผลผูกพันทางกฎหมายและเป็นการกระทำที่มิชอบขอให้ราษฎรอย่าได้หลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อหรือการแอบอ้างสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงหรือการสูญเสียทรัพย์สินโดยไม่มีสิทธิทางกฎหมายรองรับหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้หรือพบการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบพนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562อย่างเด็ดขาดทั้งในทางอาญาและมาตรการทางปกครองรวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ซื้อและผู้ขาย ตามฐานความผิดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปิยาพันยังเทียนรายงาน

0: พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นซึ่งขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้เช่นมีธุระด่วนเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเจ็บป่วยสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทาง Facebook กรุงเทพมหานครและเว็บไซต์ www.leuktangkrungtep69.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.โทร1444จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพท.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ยืนยันว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่รีสอร์ทบนยอดเขาเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกแล้วซึ่งสอดคล้องกับประกาศของทำเนียบขาวสหรัฐก่อนหน้านี้ที่ระบุว่านายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนของอิหร่านเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการของการเจรจาครั้งนี้ยังไม่ลงตัวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีมาซูสเบเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยจะมีการหยุดยิงทุกแนวรบเป็นเวลา60วันเพื่อเปิดทางให้ทั้ง2ฝ่ายเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายในพื้นที่ชุมชนที่มีประชากรอยู่อาศัยในเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากกองกำลังป้องกันอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลัง

0: จากนายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐตำหนิคณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.31 เซนติเมตรและเวลา 9:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 64 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 56 เซนติเมตรและเวลา 17:19 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 85 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคม ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคะเชนรำ

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระ

มะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเด

0: แต่ให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร0824724754ขออนิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภาระเดชข้าเชนเรา
1: ตอนนี้ไปพาจะตั้งใจฟังธรรมเทศนา ใจของเราถ้าหากไม่ตั้งมันไม่กลมจิตใจมันแน่วแน่มันไม่สามารถที่จะได้รับคือเป็นฐานที่จะรับรองซึ่งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นให้ตั้งให้มันแน่วแน่ถ้ามันตรงภาษาคำพูดอย่างไรให้ตั้งใจให้แน่วแน่ไม่ว่าตั้งใจให้ดีคือให้แน่วแน่นั่นเองธรรมะเป็นของตรงของแน่วแน่หากใจของเรามันไม่ตรงไม่แน่วแน่ก็ไม่มีฐานที่จะรับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ญาติโยมที่ได้พร้อมกันมาจะทำพิธีปลูกโคโดยที่โยมอิ่มเป็นผู้ชักชวนหมู่เพื่อนนำหมู่เพื่อนญาติพี่น้องทั้งหลายคณะทั้งพวงหมดที่ติดตามมาทำพิธีในวันนี้นับได้ชื่อว่าเป็นเจตนาอันดีเจตนาอันดีนี่เรียกว่าเป็นกามาพจรกุศลสำหรับที่จะให้เกิดผลคือความสุขตามฐานะชั้นภูมิของตนของตนแท้จริงการปลูกโปกก็เป็นพิธีอันหนึ่งเป็นสิ่งที่เราเพาะต้นโพนั่นเป็นที่ประทับตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าที่ประทับตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโพธิท่านหมายถึงเรื่องความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าความเป็นจริงไม่ใช่ต้นโพชื่อเดิมของมันภาษาสมัยนั้นเขาเรียกว่าไม้ปะแป้งต้นปะแป้งก็เห็นจะเป็นเพราะยางมันขาวมันกับแป้งนั่นน่ะมั้งจึงเรียกว่าไม้ปะแป้งแต่นี่พระพุทธเจ้าของเราไปนั่งประทับที่โคนต้นโพนั่นทำความเพียรภาวนาจนได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในที่นั้นจึงได้สมมติว่าต้นโพคือต้นโพคือเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นั่นเองต้นโพนี่ไม่ได้หมายได้ไม้ปะแป้งแห่งเดียวอย่างเดียวบางพระองค์พระพุทธเจ้าของเราไปตรัสรู้ที่ต้นไม้เกศเขาก็เรียกต้นโพเหมือนกันเขาเรียกว่าต้นโพเหมือนกันบางองค์ก็ไปตัดสรู้ที่ไม้กลางของก็เรียกว่าต้นโพเหมือนกันบางองค์ไปตัดสรู้ที่ไม้ใหญ่อะไรไม้ใหญ่ใสไม้ใสที่บ้านเราเขาเรียกต้นไสใหญ่ใบใหญ่ๆนะคือภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าไม้มณีโคตรเขาเรียกว่าต้นโพเหมือนกันพระพุทธเจ้าสุดแล้วแต่พระองค์ใดจะไปนั่งประทับตรัสรู้ต้นไม้อันใดต นไม้นั่นเขาเรียกว่าต้นโพคือหมายความในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในต้นไม้ต้นนั้นนั่นเองพระพุทธเจ้าของเรามาตรัสรู้ที่ต้นไม้ปากแป้งคือต้นโพอย่างที่พวกเราพากันเคยได้อยู่เดี๋ยวนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ดีที่พระพุทธเจ้านิพพานก็ดีที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาก็ดีเรียกว่าสถานที่ทั้งหลายเหล่านั้นท่านเรียกว่าเจดีย์บริโภคเจดีย์อุเทศเจดีย์บริโภคเจดีย์มีหลายอย่างธรรมะเจดีย์ทั้งสองพระพุทธเจ้าอุเทศเจดีย์เนี่ยหมายความทั้งเรื่องพระพุทธรูปพระสถูปต่างๆที่เขาสร้างบูชาขึ้นสร้างไว้เป็นเครื่องระลึกคิดถึงพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะพุทธเจดีย์เช่นพระพุทธรูปพระปฏิมากรองค์ที่อื่นก็ไม่เหมือนที่เขาสร้างขึ้นเหมือนกับพระพุทธเจ้าคือผู้ใดกราบไหว้พระพุทธรูปแล้วก็อุทิศถึงไว้

ิตใจส่งถึงพระพุทธเจ้าส่วนบริโภคเจดีย์นั่นหมายถึงเรื่องที่ตรัสรู้หรือที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาหรือว่าที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานมีฉะนั้นก็เครื่องบริขารต่างๆที่พระพุทธเจ้าท่านใช้จิตองค์ใจนั่นเรียกว่าบริโภคเจดีย์จะเป็นอุเทศเจดีย์ก็ตามบริโภคเจดีย์ก็ตามธรรมเจดีย์ก็ช่างความหมายก็คือต้องการเห็นสิ่งทั้งหลายวัตถุทั้งปวงเหล่านั้นแหละแล้วก็นึกน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้าต้นโพที่พวกเราพากันปลูกนิยมปลูกกันมาตั้งสมัยโบราณกาลเราเพื่อจะได้สักการะบูชาเข้าไปถึงในที่นั้นแล้วก็กราบไหว้และนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าที่เอามาปลูกในครั้งนี้ก็มีประสงค์เช่นนั้นเหมือนกันต้องการจะไหว้ไปที่สักการะเคารพนับถือกราบไหว้และนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าจัดเป็นกุศลเจตนาหนึ่งมันมีอาการคล้ายๆแล้วใต้พึ่งหนึ่งกับว่าเราสร้างพุทธรูปไหว้เป็นอุเทศเจดีย์เฉพาะพระพุทธเจ้ากราบไหว้แล้วลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าความประสงค์ก็คือตัวต้องการให้เกิดบุญเกิดกุศลแก่คนและคนอื่นผู้ที่เหนื่อยมาเห็นมากราบมาไหว้สักการะบูชาเขาประสงค์ในตรงนั้นกุศลทั้งหลายเหล่านี้จัดได้ชื่อว่าเป็นกามาภิจารกุศลแต่บางคนเห็นว่ากามาภิจารกุศลเป็นของต่ำเตี้ยไม่สามารถที่จะยกตนให้พ้นจากวัฏสงสารคือถึงมรรคนิพพานก็เลยไม่อยากทำบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายผู้ที่ท่านมีปัญญาบุญกุศลอะไรก็ตามเถอะที่เกิดขึ้นในภายในจิตจะเป็นของมากของน้อยสะสมทั้งนั้นพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ก็ได้สะสมบุญทั้งหลายมีทานศีลเป็นต้นดังบารมีสิบทัศน์สะสมไว้มากมูลแล้วจึงได้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานคือเป็นพระพุทธเจ้าท่านไม่ประมาทนักปราชญ์ทั้งหลายไม่ประมาทในคุณงามความดีจะมากน้อยสะสมด้วยกันทั้งนั้นเหมือนคนบางสมัยหรือบางคนต้องการอยากได้มรรคผลนิพพานกุศลเล็กๆน้อยๆทอดทิ้งหมดแก้วกุศลใหญ่ๆโตทีเดียวให้มันถึงมรรคผลนิพพานทีเดียวโดยมากผู้ที่มีความคิดเช่นนั้นไปไม่ตลอดรอดฟังมากอยากจะขาดสะบั้นกลางทางคือเหลวไหลในผลที่สุดบุญกุศลทั้งหลายเลยไม่ทำอยากจะทำได้ของดิบดีดีดีจะทำของใหญ่ใหญ่ก็โตแต่เมื่อเราทำไม่ได้เพราะหลังบุญกุศลเล็กๆน้อยๆก็เลยทำไม่ได้อย่างนี้เป็นส่วนมากมันขาดหลักวิชาปัญญาของนักปราชญ์ผู้ฉลาดทั้งหลายสะสมเล็กๆบุญเล็กๆน้อยๆท่านหลวงพ่อมาเปรียบเหมือนกับน้ำซึ่งหยดจากใส่ขาตกมาเป็นเม็ดเล็กๆน้อยๆทีละหยดละหยดถ้าหากว่าของรองเป็นตุ่มไปช่างโอ่งกระต่ายรองอยู่ข้างล่างหากว่ามันไม่ทะลุไม่รั่วมันก็มีวันที่จะติ่มได้ความข้อนั้นเป็นจริงผู้หวังคุณงามความดีผู้สร้างคุณงามความดีแล้วไม่เกิดความประมาทมีมากมีน้อยแต่ต้องสะสมถ้าจะเปรียบเทียบที่จะเห็นได้กันง่ายๆคนผู้แสวงหาทรัพย์จะหาได้มากและน้อยในการสะสมทั้งนั้นไม่ใช่ดอดธุระขอแต่หายได้เลยก็แล้วกันวันหนึ่งจะได้ก็บาทที่บาทจะได้2 บาท 3 บาทหรืออัตตังก็ตาม
มของเล็กๆน้อยๆพวกนี้ที่จะมั่งมูลบริบูรณ์เป็นคนมีคนรวยดังเราพากันทราบกันอยู่แล้วในเมืองไทยของเราพวกเป็นอาเซียนและเศรษฐีใหญ่หาบของขายตามตลาดจำเป็นอาเซียนใหญ่ตัวเท่าไม่เหมือนกับคนขี้ทุกข์คนจนอยากจะรวยฝ่ายเดียวของเล็กน้อยของเล็กน้อยได้เล็กน้อยไม่ต้องการขี้เกียจลำคาญอยากจะได้แต่ของมากๆใหญ่ๆโตอย่างทุกวันอย่างนี้ที่ปรากฏกันอยู่ถ้าสมเงินเล็กๆน้อยๆไม่พอใช้พอสอยไม่พออยู่พอกินขี้เกียจลำคาญต้องการก้อนใหญ่ๆโตๆไม่มีหนทางที่จะได้เห็นทางเดียวป่องช่องเดียวก็คือเบอร์ถ้าก็กอบโวยแต่จะเบื่ออย่างเดียวแล้วผลที่สุดก็หมดเนื้อหมดตัวนี่มันพิษกันคนที่แสวงหาบุญอย่างว่ามานี่ก็เช่นนั้นเหมือนกันผู้ที่ไม่ประมาททั้งหลายมีสติทุกเมื่อบุญน้อยๆก็กลายเป็นของมากคุณงามความดีเล็กน้อยก็กลายเป็นของใหญ่โตมหาศาลถ้าผู้ประมาทแล้วของมากเลยเห็นเป็นของเล็กน้อยดังอธิบายมานะเพราะฉะนั้นแหละเราหัดนิสัยและจิตใจของเราให้เป็นนักปราชญ์ให้เป็นคนฉลาดหาคุณงามความดีคุณงามความดีมีในที่ทั่วไปถ้าผู้ฉลาดแล้วทำอะไรก็ตามเถอะหากเป็นไปเพื่อคุณงามความดีแล้วจะพยายามทำทุกวิธีทางดีกว่าที่เราจะปล่อยจิตใจของเราให้ประมาทเลินเล่ออยู่ตลอดวันข้ามคืนลุกผู้มีสติแล้วจะต้องคิดนึกถึงตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเราเป็นคนจนจนอะไรคือจนคุณงามความดีจนอะไรคือจนความบริสุทธิ์หมดจดจนอะไรคือจนบุญกุศลเห็นตนเป็นคนจนนี่ตลอดเวลาลองคิดดูมีตรงไหนแล้วที่เป็นคนมีคนรวยนั้นรวยตรงไหนกันวันหนึ่งนั้นความดีมีอะไรบ้างเกิดขึ้นในตัวของเราความชั่วกับความดีมาลบล้างกันลองดูสิละครับเหลือไหมวันหนึ่งตั้งแต่ตื่นนอนละกระทั่งข้ามมืดจนเข้านอนอีกทีหากว่าจดจำไม่ได้แล้วจะเอากระดาษมาบันทึกไว้ก็ได้ในชั่วโมงนาทีวินาทีที่ผ่านพ้นมาหนึ่งความดีของเรามีอะไรบ้างที่เราเห็นว่าเป็นเครื่องเป็นของดีและความชั่วมีอะไรบ้างที่เราเข้าใจเป็นของชั่วแล้วมาลบล้างกันลองดูดิความดีจะเหลือกันกี่มากน้อยถ้าความดีไม่เหลือก็จะเป็นคนจนก็อย่างเดียวก็ต้องหาเงินนะครับใช้เงินวันหนึ่งแล้วหาเงินได้กี่จิตกี่ร้อยแล้วเราใช้วันหนึ่งไม่กี่จิตกี่ร้อยแล้วก็มาลองหักล้างลองดูสิถ้าหากว่าหักล้างกันลงไม่มีเหลือเขาเรียกว่าเป็นคนจนไม่ใช่คนมีถึงจะมีมากเขาเรียกว่าคนจนถ้าเหลือเนี่ยเหลือน้อยเป็นเรียกว่าค่อยมีค่อยเจริญขึ้นเหตุนั้นเองว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามีอะไรเป็นของเหลือคุณงามคนดีมีอะไรบ้างเป็นของเหลืออยู่ถ้าเรามาเข้าใจในไหนนี้เราจะเห็นเราเป็นคนจนที่จมคุณงามคนดีวิธีที่จะหาของดีคือหาบุญหากุศลเพื่อเพิ่มผลผลิตได้แก่บุญคุณงามคนดีของเรามันมีหนทางหลายทางซึ่งจะสร้างให้ได้มาถึงผลประโยช
ให้มันเหลือคุณงามความดีมันเหลือขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หลายด้านหลายทางด้วยความเอ็นดูสงสารด้วยปรารถนาวังดีของมนุษย์เราทั้งไม่อยากให้เป็นคนจนวิธีง่ายๆก็คือให้ไปพระสวดมนต์ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณพระธรรมพระสงฆ์เอาเป็นอารมณ์อันนี้ง่ายที่สุดสบายที่สุดไม่ต้องใช้เครื่องคดไหนคดเดียวก็ทำได้ทำได้ทุกขณะทุกเมื่อทุกอย่างแต่ประกอบการงานอาชีพอยู่ก็ทำได้ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แอตเตอยู่กับจิตกับใจมีสติเพื่อไม่เสือเลยไม่หลงลืมนี่อย่างนั้นมาลาวีเราหากว่าทำอย่างนั้นไม่ได้ท่านก็สอนให้มีการทำบุญเป็นทานรักบาตรอย่างที่เราพากันทำวันหนึ่งวันหนึ่งตอนเช้าเราก็มีการตักบาตรทำบุญมีอุตสาหะตอนกลางวันก็ถวายกะปิจังหันด้วยเพลตอนเช้าก็มีไหว้พระสวดมนต์ระลึกไม่ได้ทุกขณะสติไม่พอก็ไหว้พระซะตอนเช้าตอนเย็นก็ไหว้พระเด้แล้วกลางคืนตื่นขึ้นมาก็ไหว้พระเด้อันนี้ก็พิธีหนึ่งเหมือนกันถ้าหาไม่ได้อย่างยิ่งคือไม่ได้อย่างง่ายที่สุดเอาอย่างยากหน่อยคือไหว้พระนั่งคุกเข่าประนมมือกราบอันนี้เป็นยากยากกว่ามีสติทุกข์ลมหายใจเข้าออกถ้าหากว่าอย่างนี้มันยังยากอยู่ทำไม่ได้ให้ทำอย่างยากเข้าไปกันแล้วดิคือแสวงหาทรัพย์สินเงินทองโดยทางสุจริตจากข้าวเวจากตั้งสาธารณประโยชน์เรื่องปุ๋ยเช่นแนววัตถุต่างๆมีวัดวาอารามเป็นต้นอันนี้ท่านถ้าหากว่าทำไม่ได้ให้ทำอย่างหยาบลงไปกว่านั้นอีกหยาบลงไปกว่านี้แล้วไม่มีหนทางไม่มีทางเลยเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนสอนหลายด้านหลายทางอย่างละเอียดทำได้ง่ายอย่างกลางนั่นทำค่อยลำบากขึ้นหน่อยอย่างไหว้พระกราบพระเช้าเย็นนี่ทำยากขึ้นหน่อยอย่างหยาบไปกว่านั้นอีกหาสมบัติเข้าของเงินทองและสิ่งวัตถุใดๆก็ตามโดยทางทุจริตมันได้หามาแล้วก็ทำบุญทำทานอย่างที่ทำกันอยู่ทั่วไปมีด้วยความสงสารมนุษย์ชาวโลกพระองค์จึงสอนให้หาคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีไว้ให้เป็นกำไรแก่ชีวิตของตนลองคิดดูค่ะนี่คนเราถ้าหากอย่างละเอียดก็ไม่ได้อย่างกลางก็ไม่มีอย่างหยาบก็ไม่ปรากฏเลยอยู่เพื่ออะไรคะนี่อยู่เพื่อกินกินก็เพื่อตายกินเพื่อไว้ตายมีชีวิตอยู่ก็อยู่ไว้กินไม่ใช่อยู่เปล่าอยู่ไม่กินไม่ได้มันต้องกินนี่ก็อยู่ได้จะไปอยู่ให้ท้องแห้งเฉยๆนั่นอยู่ไม่ได้ต้องตายคนนะมันอยู่มันก็ต้องกินกินมันก็ต้องเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนทรัพย์สินแล้วจริงเบียดเบียนต้นไม้ฟักหญ้าเบียดเบียนเขาทั้งหมดคนเราเกิดขึ้นมาหาเบียดเบียนเขาแท้ๆทีเดียวปากท้องอันนี้เราเบียดเบียนเขาดื้อเบียดเบียนจริงอยู่ตัดในป่าในโลกมันไม่มีเหลือก็เพราะคนเราเบียดเบียนเพราะเพื่อปากเพื่อท้องปูปลาอยู่ในน้ำมันไม่มีเหลือทุกวันนี่ก็เพราะเบียดเบียนของพวกมนุษย์คนเราเบียดเบียนเพื่อปากเพื่อท้องดูที่

แต่คุณไปเผาอิฐหินลองคิดดูสิเบียดเบียนเขาตลอดหมดทั้งสิ่งทั้งอย่างคนนั้นแล้วมันได้อะไรล่ะถ้าไม่มีคุณงามความดีแล้วมันได้อะไรนี่จะเบียดเบียนเขาถ่ายเดียวนี่ยังว่าอยู่เพื่อกินกินเพื่อตายคำว่ากินเพื่อตายนะครับเอาเถอะใครจะรู้เหนื่อยกินเท่าไรก็กินวันหนึ่งสามเวลากินไม่ขาดตบขาดปากเลยตลอดวันข้ามคืนรุ่งก็เอาเถอะบำรุงบำเรอไปเถิดทั้งร่างกายอันนี้แต่อ้วนท้วนสมบูรณ์บริบูรณ์สักเท่าไรก็ตามเถอะก็มีวันหนึ่งอย่าต้องตายเพื่อท่าวันนั้นแหละกินเพื่อท่าวันนั้นแหละวันมันจะตายแล้วน่ะเรียกว่ากินเพื่อตายเราไม่สร้างคุณงามความดีในระยะที่กำลังกินเพื่ออยู่ในระยะที่เราอยู่เพื่อตายในระยะนี้เราไม่สร้างคุณงามความดีไว้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วก็มีแต่เบียดเบียนคนอื่นสิ่งอื่นดังที่อธิบายมานะถ้าหากเราเข้าใจโดยในนี้แล้วนั่นเราจะเป็นผู้ไม่ประมาทเราสามารถจะสร้างคุณงามความดีให้มีขึ้นในตนทุกขณะกิริยาบทยืนหรือนั่งนอนจะเห็นคุณค่าที่พระพุทธเจ้าสอนให้เรามีภาวนาสมาธิมีสติทุกลมหายใจเข้าออกให้เห็นคุณงามความดีของตนอยู่ตลอดเวลาจะเห็นคุณค่าขึ้นมาทันทีทันใดทีเดียวเราอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองที่พระพุทธองค์สอนแล้วจะเห็นคุณพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งทีเดียวว่าโถองช่างคิดช่างค้นช่างพิจารณาให้คนสร้างคุณงามความดีละเอียดละออถี่ถ้วนเอาแต่ละปืนเราไม่ใช่ญาติวงของพระพุทธองค์ทำไมพระองค์จึงมาสอนเราถึงขนาดนี้พระพุทธองค์กับเรานั้นไกลกันแสนไกลอยู่คนละโลกละชาติกันทำไมถึงจะสอนให้เราถึงขนาดนี้หวังดีเพื่อประโยชน์แก่เราแท้ๆทีเดียวไม่ใช่ทำได้อะไรกับเราการที่คิดค้นเห็นผลประโยชน์ตามธรรมคำสอนพระเจ้าดังที่อธิบายมานี้นะจะเป็นคนถึงคุณพระคือถึงคุณพระพุทธเจ้านั่นเรื่องถึงคุณพระพุทธเจ้าแท้ทีเดียวเห็นพระธรรมคำสอนพระเจ้าโดยชัดเจนทีเดียวว่าพระธรรมคำสอนพระองค์เป็นนิยานิกธรรมสอนคนให้เป็นคนดีขึ้นโดยลำดับนำคนให้พ้นจากทุกข์ได้จริงและจะเห็นคุณของพระธรรมแนะนำคำสอนได้ตักเตือนไม่ให้เราทำความชั่วก็ทำเหมือนกับจะเป็นศาสดาเหมือนกับเป็นครูเป็นอาจารย์คอยพร่ำสอนให้เราทำความชั่วความผิดทุจริตต่างให้เราประมาทตั้งเถอะเหมือนกับที่เลี้ยงรักษาเด็กเหมือนกับมารดารักษาบุตรจะต้องชำเลืองตาอยู่ทุกขณะอิริยาบถจะยืนเดินเหินไปมานั่งนอนด้วยประการต่างๆกลัวลูกกลัวเด็กจะทำความผิดหรือพลัดตกหกล้มได้ความเจ็บช้ำปวดระบบโดยประการต่างๆพระธรรมที่มีสติรู้ตัวอยู่อย่างที่ว่านี้นะนั่นน่ะคือตัวพระธรรมนำท่ำสอนตัวของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ละประมาทผิดกันตรงที่ว่าพระธรรมคืออยู่ที่ตัวที่ตัวสติพี่เลี้ยงกี่พี่เลี้ยงก็ดีแม่ก็ดีเป็นคนละคนกับตัวของเราแต่ความประสงค์อันเดียวกันเพื่อไม่ให้เราทำความชั่วไม่ให้เราพลาดพลาดไม่ให้เราพลาดตกหกล้มไม่ให้เราเกิดอันตรายไม่ให้เราทำความชั่วความประสงค์อันเดียวกันพระธรรมอยู่ที่สติควบคุมจิตใจตลอดเวลา

เหตุนั้นพระธรรมยังสอนคนได้ทั้งโลกไม่เหมือนพระเจ้าของศาสนาศาสนาคริสเตียนพระเจ้าศาสนาคริสเตียนนั้นคุมคนสอนรักษาคนเหมือนกับพ่อแม่เลี้ยงลูกหรือพี่เลี้ยงลูกพี่เลี้ยงนางนมเลี้ยงเด็กถ้ามามากคนนั้นก็ยุ่งใหญ่ลำบากจะต้องควบคุมคนอื่นพระเจ้าของศาสนาคริสเตียนก็ต้องคุมคนอื่นรักษาคนอื่นช่วยคนอื่นส่วนศาสนาพระเดชเจ้าไม่อย่างแต่ละคนละคนว่าทำเกิดขึ้นมาแล้วคุมตนเองรักษาตนเองสบายพระเจ้าไม่ต้องมาห่วงกระบวนเห็นนั้นศาสนาพระเดชเจ้ายังจะศาสนาสลักศาสนาไม่อยู่ประธานตอนนี้แต่ละคนคุมตนเองรักษาตนเองที่อสติปัญญาต่างอันโยนยังวิโสทะเยนี่ความบริสุทธิ์มันบริสุทธิ์เฉพาะตนเองเท่านั้นคนอื่นไม่สามารถจะมาชนะตนของตนได้เลยถึงแม้จะถึงมรรคผลนิพพานคนอื่นยังว่าพยากรณ์ให้ก็ไม่ได้ให้ก่อนด้วยตนเองคนอื่นพยากรณ์เหลวทั้งนั้นไม่เป็นของจริงนอกจากพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครพยากรณ์จึงเป็นของหน้าปฏิบัติทำคำสอนพุทธเจ้าจึงเป็นของหน้าที่จะฟังและสดับจะฟังและหน้าคิดพิจารณาหน้าเอามาไว้เป็นสาระที่พึ่งเป็นของพึงปฏิบัติโดยแท้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาของพระพุทธองค์เรื่องความในเรื่องความเป็นคนไม่จนในที่บาปในเรื่องเป็นผู้ไม่จนหัดเป็นผู้ไม่จนถ้ามีอย่างเป็นอย่างที่อธิบายเนี่ยเป็นผู้ไม่จนบุญกุศลคนงามคนดีไม่มีจนไม่ต้องไปค้นคว้าหาที่อื่นไม่ต้องไปขอจากที่ไหนสร้างถ้าเกิดมีขึ้นในตัวคนมีสติมากก็สร้างเยอะมากคนมีสติน้อยก็สร้างเลยน้อยนักก็ไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นอีกด้วยไม่ได้ทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจและไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนเป็นวุ่นวายอะไรทั้งหมดถ้าหากทำแล้วทุกคนมากคนก็ยิ่งจะได้ความสุขความสบายมีสันติสุขทั่วกันตลอดไม่ไปเครื่องเบียดเบียนที่กันนะครับอย่างชาวโลกที่พากันหากินหรืออย่างเรากินเพื่ออยู่อยู่เพื่อตายอย่างอธิบายนะอันนั้นเป็นเรื่องเบียดเบียนกันในการนะเบียดเบียนเบียนสิ่งอื่นอันนี้เปล่าไม่มีเลยเบียดเบียนอะไรไม่มีทั้งนั้นนอกจากจะเบียดเบียนกิเลสของตนซึ่งฝังอยู่ภายในใจและไม่เป็นเครื่องกระทบคนกระเทือนคนอื่นอีกด้วยมีแต่เรื่องของเฉพาะเจ้าของโดยเฉพาะทีเดียวนี่สรุปรวมหัวข้อใจความเลยว่าฮัตเป็นคนสร้างบุญสร้างกุศลอย่าให้เป็นคนจนถ้าหากว่าสร้างตนได้อย่างนี้จะเป็นผู้ไม่จนอาดาลิปโดทิตังอาหุพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเป็นอาดาลิปคือเป็นคนไม่จนจะเป็นคนรวยบุญกุศลจะตลอดกาลเวลาคุณงามความดีมีขึ้นในจิตใจของตนปรากฏขึ้นในใจของตนแล้วและชื่อว่าเป็นเศรษฐีบุญเป็นมหาเศรษฐีบุญกุศลอยู่ในโลกนี้เป็นผู้ไม่จนละโลกคนแล้วก็เป็นผู้ไม่จนคนไม่จนจะไปอยู่ในสถานที่ใดมีได้ความสุขสบายก็เต็มทำลายในทุกเมื่ออธิบายมันจะธรรมะพูดถึงเรื่องการสร้างคุณงามความดีเก็บเล็กผสมน้อยให้จนกระทั่งครอบคลุมมากมูลขึ้นมาจนเป็นคนไม่จนอธิบายมาโดยในที่อธิบายมานี้มันดังทุกๆคนต้องพากันจดจำนำไปคิดพิจารณาถึงธรรมคำสอนพระเจ้าแล้วปฏิบัติอยู่ในประมาทและตามภูมิในประมาทก็สามารถจะให้เห็นผลประโยชน์คือความสุขความเจริญงอกงามเข้ามาในตนดังอธิบาย

เรามาวัดก็เป็นการพักผ่อนทางจิตใจการพักผ่อนทางใจนั่นก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำกันอยู่ให้เป็นประจำเพราะว่าใจมันต้องคิดมากนึกมากในเรื่องอะไรต่างๆทำงานอยู่ตลอดเวลาคืองานคิดจิตของคนนี่ไม่อยู่นิ่งมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดเรื่องที่ให้เป็นทุกข์บ้างคิดเรื่องที่ให้เป็นสุขบ้างคิดแล้วบางทีก็เศร้าใจคิดแล้วบางเรื่องก็ดีใจนั่นเป็นเรื่องงานของใจใจนี่ชอบทำงานไม่อยู่นิ่งแล้วก็ชอบทำเรื่องนั้นทำเรื่องนี้เพราะว่าใจนั้นยังไม่ได้รับการฝึกฝนไม่ได้อบรมให้มีระเบียบในการคิดอบรมให้มีการรู้จักพักผ่อนซึ่งเรียกว่าให้มันว่างเสียบ้างไม่ได้คิดอะไรวุ่นวายมากเกินไปจะได้มีความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบนั้นเป็นความสุขที่ประเสริฐเป็นความสุขประเภทถาวรเป็นสิ่งที่เราควรจะทำให้เกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคจึงกล่าวว่า นัตถิสันติพลังสุขังแปลว่าสุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบไม่มี สุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบไม่มี เพราะว่าความสุขอย่างอื่นนั้นมันเป็นความสุขประเภทชั่วเล่นชั่วครั้งชั่วคราวหายไปเป็นความสุขที่ต้องวิ่งหาต้องไปเที่ยวหามาเพื่อให้เกิดความสุขเพราะความสุขประเภทนั้นเป็นความสุขที่ต้องอาศัยวัตถุอาศัยเครื่องล่อเครื่องจูงใจในภาษาธรรมะท่านเรียกว่าอามิสสสุขอามิสสสุขคือความสุขที่เจือด้วยเครื่องล่อเครื่องจูงใจเอารูปมาล่อเอาเสียงมาล่อเอากลิ่นเอารสเอาสัมผัสมาล่อใจให้ใจเพลิดเพลินหลงไหลมัวเมาอยู่ในสิ่งนั้นแล้วก็เรียกว่าเป็นความสุขมันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเขาเรียกว่าเป็นนันทิราคะนันทิราคะแปลว่ากำหนัดยินดีเพลิดเพลินในสิ่งนั้นๆ เราเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งนั้นๆเพลิดเพลินอยู่ในรูปที่เห็นด้วยตาเพลิดเพลินอยู่ในเสียงที่ได้ยินด้วยหูเพลิดเพลินด้วยกลิ่นที่มากระทบจมูกเพลิดเพลินด้วยรสที่ผ่านลิ้นเลิศเลินด้วยสิ่งกระทบร่างกายเรียกว่ากายประสาทมันก็เพลิดเลินอยู่ในสิ่งนั้นกราบใดที่เรามีสิ่งนั้นเราก็สบายใจยังเพลิดเลินใจอยู่พอสิ่งนั้นหายไปเราก็รู้สึกว่าใจหายที่เราพูดกันว่าใจหายความจริงใจมันไม่ได้หายไปไหนมันยังอยู่ที่เรานั่นแหละแต่ที่เราเรียกว่าใจหายแม้ความว่าใจที่เพลิดเพลินน่ะมันหายไปใจที่หลงไหลมัวเมาในสิ่งนั้นมันหายไปเมื่อหายไปเราก็เสียใจเสียดายเพราะในสิ่งนั้นทำให้เราเพลิดเพลินใจคนเราชอบอะไรพอใจในอะไรเมื่อสิ่งที่เราชอบเราพอใจนั่นมันหายไปเราก็เรียกว่าใจหายความจริงควรจะพูดว่าสิ่งประเล่าประโลมใจมันหายไปเมื่อสิ่งประเล่าประโลมใจมันหายไปเราก็รู้สึกไม่สบายใจเราเสียดายสิ่งนั้นเราก็นั่งเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะเสียดายสิ่งนั้นเช่นทรัพย์ที่เราเคยมีหายไปเราก็เสียดาย
คนที่เคยอยู่ร่วมกันมานานตายจากไปเราก็เสียใจเสียดายเรียกว่าใจหายคือสิ่งประล่าประโลมใจในรูปนั้นมันหายไปเราก็เสียใจเสียดายอันนี้มันเป็นความสุขเพราะมีเครื่องล่อเครื่องจูงใจความสุขที่เกิดจากสิ่งล่อใจเราจะต้องไปหามันเรื่อยๆต้องแสวงหาสิ่งมาล่อใจจูงใจเรื่อยไปไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นคนเรานี่จึงอยู่ด้วยการวิ่งเต้นแสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดความสบายใจได้สิ่งนี้แล้วไม่พอต้องหาสิ่งโน้นต่อไปแล้วสิ่งที่จะปรนปรือความอยากของเรานั้นมันมีมากมีมากมีมากแล้วก็หลายแบบหลายรูป

เช่นเสื้อผ้าที่เราใช้เขาต้องออกแบบใหม่ๆแปลกแปลกรูปมันแปลกออกไปความจริงนั่นเสื้อมันก็มีลำตัวมีแขนเท่านั้นเองมันก็มีเท่านั้นแต่ว่าเอาไอ้นั่นมาปะไอ้นี่มาปะให้มันรุงรังหน่อยให้สีสันมันแปลกแปลกออกไปรูปแปลกรูปมันก็ไม่แปลกละมันก็มีแขนมีลำตัวนะแต่ว่าเอาอะไรมาเพิ่มเข้าให้มันรุงรังถ้าเป็นสมัยก่อนก็เลือดช่อเพราะว่ามีกลีบมากเลือดได้เข้าไปอาศัยจะได้กัดขนที่ใช้แต่สมัยนี้นะบ้านเมืองมันเจริญด้วยดีดีทีเลือดไม่ค่อยมีแล้วสมัยก่อนเลือดมีทั่วไปยิ่งเสื้อกระจูดที่เขาทอเอามาใช้เนี่ยเลือดชอบเสื้อจันทบูรณ์ก็เลือดชอบมันเที่ยวเกาะอยู่ตามกลีบพอนอนแล้วมันก็มากัดพอเราลุกขึ้นมันหนีหายไปซ่อนเข้าอุโมงค์ก็มันต่อไปเสื้อผ้าคนก็อย่างนั้นนะทำให้เลือดชอบแต่งตรงนั้นนิดแต่งตรงนี้หน่อยแบบแปลกแล้วก็ตัดตรงนั้นออกแค่หน่อยเติมตรงนี้เข้าไปหน่อยมันเป็นรูปเอาไปซื้อหนังสือก็เรียกว่าแฟชั่นของแบบเสื้อมันมีแบบต่างๆพอเอามานั่งพิจารณาดูว่าอะไรมันสำคัญก็ตัวแขนกับลำตัวเนี่ยเรื่องสำคัญมันมีเท่านั้นแต่ว่าเติมนู่นนิดเติมนี่หน่อยแล้วก็สีด้วยสีของผ้าถ้าขาวล้วนนะก็ไม่สวยต้องสลับสีแดงสีเหลืองสีนั่นสีนี่ต่อให้มันแปลวๆไปหน่อยเอามาใส่แล้วมันลานตาคนชอบดูสีขาวนี่คนไม่ชอบดูแต่ไหนมันจืดต้องเป็นสีชมพูสีแสดสีแดงสีเม็ดมะปรางสีอะไรต่ออะไรให้มันหลายสีอันนี้สาสีเดียวมันก็ไม่ดีต้องเอามาผสมกันเข้าตัดนะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเติมสีลงไปให้มันแตกๆคือให้สะดุดตาแต่นั้นเอง ทำเพื่อให้สะดุดตาแล้วก็จะได้ยั่วให้เกิดความปรารถนาพอใจในสีสันวรรณะนั้นนี่คือเครื่องล่อใจจูงใจคนเราให้เพลิดเพลินให้หลงไหลในสิ่งเหล่านั้นไม่หยุดไม่พอความต้องการนั้นไม่มีพอยังต้องการเรื่อยไปมีเท่าไหร่ก็ยังต้องการอีกไม่จบไม่สิ้นเงินทองก็ไม่พอเพชรนินจินดาก็ไม่พอเสื้อผ้าก็ไม่พอบ้านอยู่อาศัยก็ไม่พออาหารการกินก็ไม่พอเครื่องดื่มก็ไม่พอมันมีอะไรพอมั้งในชีวิตของคนเราลองคิดดูเถอะความพอมันไม่มีเราไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มเพราะไม่อิ่มไม่พอนี่แหละมันถึงยุ่งกันนักหนาต้องวิ่งเต้นแสวงหาอะไรอะไรกันเรื่อยไปอันนี้ถ้าแสวงหาในทางที่ถูกที่ชอบมันก็ไม่ยุ่งแต่นี่เกิดการแข่งขันกันจริงดีเจ๋งเด่นกันเลยต้องแสวงหาในทางผิดแล้วก็ทำลายกันผลประโยชน์ขัดกันต้องใช้ลูกปืนกันเวลานี้ฆ่ากันทำลายกันทำให้คนถึงแก่ความตายก็แย่งเหยื่อกันนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรแย่งเหยื่อที่ตนจะมีจะได้คนเราไม่รู้จักแบ่งกันกินไม่รู้จักคิดว่ากูจะกินอะไรนักหนาจะนุ่งห่มอะไรนักหนาจะมีอะไรอะไรมากมายไปทำไมนักหนามันก็เท่านั้นแหละเช่นอาหารจะมีมากมันก็รับทานไม่ได้หมดรับทานเท่าที่ท้องจะอำนวยให้เครื่องแต่งตัวก็เท่าที่ร่างกายจะอำนวยให้ที่อยู่อาศัยก็เท่านั้นปลูกไว้ใหญ่โตได้อยู่จริงๆมันก็ห้องเดียวเคยไปที่บ้านท่านผู้หนึ่งใหญ่โตมากถามว่าอยู่กันกี่คนในบ้านนี้
ก็อยู่กันสองคนแล้วก็มีคนใช้อีกสามคนห้าคนห้าคนนี่บ้านมันใหญ่โตแล้วเกินเรียกว่าไอ้คนสามคนที่กวาดบ้านนี่ก็ไม่ไหวแล้วมันใหญ่มันตูมีไว้แต่ว่าไอ้เวลาสร้างน่ะไม่ได้คิดถึงการรักษาไม่ได้คิดถึงความสิ้นเรื่องในเรื่องอะไรต่างๆพอสร้างเสร็จแล้วก็เบื่อเหมือนกันอยากจะไปอยู่บ้านเล็กๆ เพราะว่ามันใหญ่เกินไปแต่ก็ไม่รู้จะเอาบ้านใหญ่ไปไหนเพราะว่ามันสร้างแล้วก็ต้องอยู่มันไปอย่างนั้นก็อยู่เพียงห้องเดียวสองคนก็นอนอยู่ห้องแล้วก็มีห้องรับแขกนิดหน่อยใช่ไม่มากความจริงความต้องการของคนเราถ้าพูดกันเนื้อแท้แล้วก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่เราเพิ่มความต้องการในมันมากขึ้นจนเป็นเหตุได้เกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนกันด้วยประการต่างๆเพราะความไม่รู้จักความพอดีนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่ามัตตัญญูตาสัตตาสาธุการรู้จักพอดีในสิ่งต่างๆนั่นแหละเป็นความดีเป็นความดีของชีวิตคือให้คิดว่าพอเสียบ้างมันสบายใจมันยุ่งน้อยมีปัญหาน้อยแต่ถ้าเรายังไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอปัญหามันก็มากเราก็ต้องขนฝ่ายแสวงหาอะไรอะไรกันต่อไปไม่จบไม่สิ้นไม่มีเวลาพักผ่อนเท่าที่ควรจะพักผ่อนก็ยังจะต้องแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้อีกมากมายก่ายกองคนเรามันน่าจะแบ่งชีวิตออกเป็นระยะเป็นขั้นเป็นตอนเวลานั้นเท่านั้นปีทำอย่างนั้นขั้นต่อไปทำอย่างนั้นขั้นต่อไปทำอย่างนั้นพอถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเรียกว่าขั้นชราปัจฉิมวัยควรจะเป็นเวลาของการพักผ่อนเอากำไรชีวิตเสียบ้างไม่ใช่จะต้องวิ่งวุ่นกันอยู่ตลอดเวลาควรจะเป็นเวลาพักผ่อนแต่เรามีลูกมีเต้าเขาก็เจริญเติบโตแล้วมีงานการทำกันเป็นหลักเป็นฐานแล้วเราก็เอาหยุดพักกันทีอยู่บ้านทำงานบ้างเล็กๆน้อยๆงานสบายๆเช่นออกกำลังกายด้วยการขุดดินปลูกต้นไม้เล่นทำเล่นไม่ใช่ทำจริงแล้วตอนอายุมากเนี่ยเราทำเล่นปลูกผักเล่นเล่นปลูกดอกไม้เล่นเล่นเพื่อความเบิกบานใจแต่ว่าจิตใจเป็นอิสระเสรีเราจะไปไหนก็ไปได้ตามสบายเช่นวันอาทิตย์เราจะมาวัดก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องอะไรอะไรแต่ว่าวันพระเราจะไปวัดก็ไม่ต้องกังวลเราสร้างตัวสร้างฐานะไหว้เพื่อหนุ่มไหว้ใช่มาแก่ชราคิดไหว้ว่าเมื่อยังหนุ่มยังเน้นนี่เราทำงานทำการหาเงินเก็บไหว้เก็บไหว้แล้วสมมติว่าอายุ60ออกจากราชการเราจะอยู่ไปอีกสักเท่าไหร่เอาสัก20ปีเรียกว่าอยู่สัก20ปีก็80นะแต่80นี่มันถึงน้อยสมัยนี้อย่างดีก็75 76อะไรก็จะอย่างนั้นแหละแต่รักษาเนื้อรักษาตัวดีอนามัยดีก็อาจจะอยู่ไปได้ถึง80ในชั่วอายุแก่นี่เราจะกินสักเท่าไหร่เราจะใช้อะไรสักเท่าไหร่มันก็ไม่มากมายแล้วแต่เรามีเงินไว้กะไหว้ว่าใช้จ่ายเดือนละเท่านั้นอยากดอกผลที่ขวากไว้ในธนาคารเรามีดอกผลที่จะกินจะใช้สักเท่านั้นใช้เท่าที่จำเป็นเสื้อผ้าคนแก่นี่ก็จะนุ่งอะไรนักหนานุ่งก็ไม่เท่าไหร่แล้วไม่หมากชุดแล้วแต่งตัวเรียบๆง่ายอาหารคนแก่นี่ก็ไม่กินมากเพราะมันกินไม่ได้อาเด็ดอร่อยก็กินไม่ได้
็กินไปตามเรื่องไม่กินมากแล้วไอ้เที่ยวเตร่มันก็ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนจะไปสนุกตามชายหาดก็มันไม่ใช่เรื่องไปเดินอยู่ผีมันหัวเราะเอาเปล่าๆว่าไอ้แก่นั้นอุตส่าห์มาเดินกับเขาด้วยมันก็ไม่เข้าเรื่องแล้วจะไปที่นั่นก็ไม่ควรมีบ้างก็ไปวัดไปนั่งตามวัดวาคุยธรรมะธรรมโมหาความสงบใจใช้ใจมันก็น้อยแล้วไม่มากแล้วสมมติว่าคนได้บำนาญนี่ก็พอสบายได้บำนาญในบางคนก็ได้เกือบเท่าเงินเดือนไม่ใช่น้อยเช่นเงินเดือนที่ได้รับอยู่12,000ไงได้บำนาญก็ขาดไปไม่เท่าไหร่ขาดไปไม่จะได้ราวสัก 8,000-9,000 มันขาดไม่เท่าไรแล้วก็เมื่อก่อนนี่เรามันต้องทำงานต้องเข้าสังคมใช้เงินมากแก่ลงก็สังคมน้อยนานๆก็ไปพบเพื่อนฝูงรุ่นเดียวกันในวันเบิกเรียกบำนาญก็ไปทานอาหารร่วมกันเที่ยวหน่อยแล้วก็กลับบ้านก็นับว่าสบายทีเดียวไม่น่าจะไปเที่ยวดิ้นรนสร้างหนี้สร้างสินหรือไปหาเรื่องให้เดือดร้อนวุ่นวายก็มีอยู่บ้างเหมือนกันเรียกว่าออกจากราชการแล้วก็ยังไปหาเรื่องจนต้องขายบำนาญให้คนอื่นไปไอ้สิทธิที่ตัวจะมีจะได้เอาไปขายก็ได้เพื่อเอาเงินมาชำระหนี้อันนี้ปัญหาเรียกว่าไม่รู้จักปรับตัวไม่คิดถึงอนาคตของชีวิตไม่ได้สร้างรากฐานอันมั่นคงสำหรับชีวิตไว้จึงได้เกิดเป็นปัญหาสับสนวุ่นวายกันอย่างนั้นหมายความว่าขาดธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจจึงได้เกิดเป็นปัญหาแม่บ้านนี่ก็เป็นผู้ช่วยพ่อบ้านที่สำคัญคือว่าช่วยกันประหยัดอดออมไว้เพื่อเมื่อแก่ชราจะไม่ต้องลำบากในเรื่องการเป็นการอยู่ยังต้องช่วยกันประหยัดอดออมไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายในเรื่องที่ไม่จำเป็นแม้จะทำอะไรก็เรียกว่ารู้จักประมาณในการกระทำอย่าไปเที่ยวแข่งกับใครๆไอ้เรื่องแข่งนี่ไม่ดีนะแข่งดีก็ไม่ดีแข่งชั่วมันก็ไม่ดีแข่งกันทำบุญแข่งก็ไม่ดีมันเกิดกิเลสคนนั่นทำมากไม่ได้เราจะเสียหน้าต้องทำให้เหนือคนนั่นไว้สักหน่อยเขาทำร้อยกูทำร้อย2 บาทแต่เหลือเป็น2 บาทเอาหน้าไอ้2 บาทนั้นไม่เป็นบุญ เป็นกิเลสเป็นตัวตนที่เราไปแข่งขันแข่งขันเรื่องอื่นกันอีกเรื่องข่าวสังคมเรื่องอะไรต่ออะไรมันเรื่องสับสนวุ่นวายชีวิตมันไม่เหมาะที่จะเป็นเช่นนั้นเมื่อตอนชราควรจะพักผ่อนตามสมควรไปช่วยอะไรก็ช่วยได้แต่ว่าไม่มีข้อผูกมัดให้เกิดความลำบากใหญ่เรียกว่าทำอย่างอิสระเสรีทำโดยรู้สึกตัวว่าควรทำแต่ถ้าทำไม่ได้เราก็หยุดไม่มีข้อผูกมัดเช่นเหมือนคนที่เคยเป็นครูเคยสอนเด็กออกจากครูแล้วมันไม่สบายใจไม่ได้สอนคนก็ไปหาเด็กมาสอนไม่คิดมูลค่าอะไรไม่เอาเงินเอาทองสอนเวลาว่างเวลาไหนเด็กมาก็สอนให้ไปสอนให้ไปอันนี้เขาเรียกว่าทำงานเป็นสุขทำงานด้วยความสุขใจไม่มีข้อผูกมัดทางจิตใจท่านเซอร์พินนาตโกนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของอินเดียเวลาท่านแก่ชราลงท่านก็คิดว่าควรจะไปอยู่ที่สงบสงบเพราะอยู่ในเมืองใหญ่คือเมืองกาลคัตตานี่มันวุ่นวายพอใช้หนวกหูเสียงมันมาก

จะไม่เกิดประโยชน์แก่ใครเราควรจะเอาเด็กมาสอนก็ไปเอาเด็กชาวบ้านลูกชาวบ้านแถวนั้นมาสอนหนังสือให้แบบฤาษีสอนศิษย์ไม่ได้กล่าวว่าต้องเรียนเวลานั้นต้องเลือกเวลานั้นไม่ได้กล่าวอย่างนั้นศิษย์มาเวลาไหนก็สอนไม่มาก็ไม่สอนสุดแล้วแต่ศิษย์มาเช้าสอนเช้ามาสายก็สอนตอนสายนั่งสอนกันตามใต้ต้นไม้สบายสบายอาจารย์ก็นั่งลงบนดินนะศิษย์ก็นั่งรอบรอบรอบแล้วก็สอนกันไปสอนกันไปเรื่อยๆคนมันมาให้สอนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นสถาบันการสอนที่ใหญ่โตเรียกว่าสันตินิเกตันคือเป็นมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้เป็นมหาวิทยาลัยแต่ว่าสอนแบบใต้ต้นไม้ไม่มีอาคารเรียนไม่มีโรงเรียนใหญ่โตหรอกนั่งสอนกันตามต้นใต้ต้นไม้ตื่นตั้งแต่ตีห้าหกโมงก็เข้าเรียนกันแล้วเรียนกันจนกระทั่งว่า11โมงครึ่งเลิกเรียนแดดร้อนน่าก็ปล่อยนักเรียนไปพอเมื่อมากลายเป็นมหาวิทยาลัยก็พอเที่ยงไปแล้วก็ไปเรียนเอาตามห้องสมุดไปอ่านหนังสือนั้นหนังสือนี้สงสัยก็มาปรึกษาครูบาอาจารย์ไปถึงบ้านก็ได้ปรึกษากันในตอนเช้าก็ได้เรียกว่าทำงานให้เป็นประโยชน์โดยไม่มีข้อผูกมัดเป็นการรับใช้สังคมด้วยความไม่ต้องการอะไรตอบแทนอย่างนี้ทำด้วยความสบายใจชีวิตมันก็มีประโยชน์เหมือนกันมีคุณมีค่าเราทำได้ตามความรู้ความสามารถของเราแต่คนอยู่ในปูนชรามก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่อย่างสงบไม่มีปัญหายุ่งยากไม่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ใครๆแล้วก็ประพฤติให้เป็นตัวอย่างแก่ลูกหลานแก่หลานลูกมันโตแล้วแก่หลานด้วยการแนะนำสั่งสอนหลานน้อยๆให้เป็นคนดีให้รู้จักรับใช้สังคมและประเทศชาติในการต่อไปอันนี้ก็เป็นความสุขใจที่เราได้กระทำได้ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์มันจึงต้องตั้งฐานไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเดี๋ยวนี้ที่เป็นอยู่เราไม่ได้ตั้งฐานไว้ถูกแล้วก็เลยมันยุ่งฐานไม่มั่นคงเลยยุ่งเยกโยเยกันไปตามๆกันเราจึงต้องมีการสร้างฐานชีวิตในแง่ธรรมะแล้วก็ทำอะไรต่อไปบนฐานอันมั่นคงนั้นชีวิตก็จะดีขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ควรจะได้เอาไปคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราอีกประการหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นย่อมมีเรื่องขุ่นข้องหมองใจมีเรื่องที่ทำให้เกิดความกลุ้มอกกลุ้มใจมีความทุกข์ทางใจมากมายหลายเรื่องหลายประการทำไมจึงต้องเป็นทุกข์น่าจะคิดบ้างว่าทำไมจึงต้องเป็นทุกข์ทำไมจึงต้องเสียใจในเรื่องอะไรต่างๆที่เราสูญเสียไปทำไมจะต้องเสียใจความเสียใจหรือความเป็นทุกข์นั่นมันมาจากอะไรก็มาจากความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นภาษาพระท่านเรียกว่าอุปาทานอุปาทานอุปาทานนี่เป็นคำภาษาบาลีแปลว่าเข้าไปยึดไว้เข้าไปยึดไว้ยึดไว้ว่าเป็นของฉันเป็นตัวฉันบ้างเป็นของฉันบ้างยึดไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวฉันแล้วก็เป็นของของฉันขั้นแรกมันมีตัวก่อนมามีตัวแล้วก็มีของตัวขึ้นมาเป็นของฉันขึ้นมาและเมื่อสิ่งนั้น

0: มันหายไปเราก็เสียดาย เราเสียดายเสียใจเป็นทุกข์ความทุกข์มันเกิดจากความยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราความยึดถือนั่นเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นในชีวิตจะแก้เรื่องนี้อย่างไรแก้ความยึดถือนี่จะแก้อย่างไรก็ต้องแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยปัญญาคือต้องใช้ปัญญามาเป็นเครื่องวิเคราะห์วิจัยในเรื่องนั้นปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆนั้นเราสวดทุกวันตอนเช้ามาสวดทุกวันสวดว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารและวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนนี่นี่แหละเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือแก้ทุกข์เป็นเครื่องมือที่จะปลอบใจเราให้คลายจากความทุกข์ความแบกซ้อนในชีวิตประจำวันคือเรื่องไม่เที่ยงเรื่องความเป็นทุกข์เรื่องความเป็นอนัตตาถ้าเห็นสักอย่างมันก็เห็นหมดรู้สักอย่างมันก็รู้หมดเช่นรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันก็รู้ทุกข์ด้วยรู้อนัตตาด้วยเห็นทุกข์มันก็เห็นหมดทั้งสามอย่างถ้าไม่รู้ไม่เห็นมันก็ยังวางไม่ได้ยังปล่อยไม่ได้ยังยึดถืออยู่ตลอดเวลาก็เป็นทุกข์เรื่อยไปเป็นทุกข์เพราะยึดถือในสิ่งนั้นคิดถึงสิ่งนั้นแล้วก็เป็นทุกข์เพราะคิดว่าสิ่งนั้นมีอยู่เป็นอยู่แต่ไม่ได้คิดด้วยปัญญาว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นไม่เป็นมันมีอยู่เป็นอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้ถาวรอะไรมันเข้าหลักที่ว่าสามขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรอะไรมันก็เท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยปรุงให้เกิดตั้งอยู่ได้ก็เพราะมีปัจจัยประกอบหมดปัจจัยเครื่องปรุงแต่งมันก็ดับไปอะไรมั่งที่ฝืนสิ่งนี้ได้อะไรมั่งที่มันฝืนสิ่งนี้ได้เราลองคิดมันไม่มีสิ่งใดก็ตามว่ามีเกิดแล้วมีตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหรือพูดสั้นๆว่ามีเกิดมันก็ต้องมีดับมีเกิดแล้วมันไม่ดับมีหาได้ที่ไหนไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามรูปคือร่างกายสรรพวัตถุทั้งหลายที่สัมผัสด้วยประสาท5รูปสิ่งที่รู้ได้ด้วยใจเรียกว่าเป็นนามนามก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรูปก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นไม่มีอะไรที่เรียกว่าคงทนถาวรสักอย่างเดียวไม่มีอะไรคงทนสักอย่างเดียวแต่ที่เราเห็นว่ามันอยู่แปลว่ามันยังเครื่องสืบต่อมันยังมีเหมือนตะเกียงยังมีน้ำมันอยู่มันก็จุดไฟติดหมดน้ำมันแล้วก็จุดไม่ติดพัดลมหมุนได้ก็เพราะมีไฟฟ้าเป็นแรงงานไฟมันยังเดินมาอยู่แต่ถ้าไฟไม่มีพัดลมมันก็หยุดทันทีมันไม่สายต่อไปเพราะไม่มีปัจจัยเครื่องปรุงแต่งสิ่งนั้นมันก็หายไปต้นไม้รากไม้ที่มันเขียวชะอุ่มอยู่ได้ก็เพราะมีเครื่องประกอบให้เป็นอย่างนั้นมีอาหารมีน้ำมันก็สดชื่นอยู่ได้ขาดน้ำมันก็เริ่มเหี่ยวไม่มีอาหารมันก็กินไม่ได้ทำไมมีน้ำมันแสดงอาการเหี่ยว แสดงว่าขาดปัจจัยบางอย่างขาดเครื่องประกอบแล้วมันก็ตายต้นไม้ตายดอกไม้เหี่ยวแล้วก็ร่วงไปท่านว่าสิ่งทั้งหลายเป็นเช่นนั้นเราลองดูสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วมันก็ดับไปแล้วแตกไปแล้วเสื่อมไปแล้วกรุงสุโขทัยเจริญเป็นนครหลวงตกต่ำไปอาศีอยุธยาอยู่400ปีเวลานี้เหลือแต่ธาตุกิจกากบุญกองระเกระกะสำหรับให้คนไปดูคนไปดูก็ดูอย่างนั้นดูว่าอยุธยาเมืองเก่ามันเป็นอย่างไรตอนนั้นแต่หาได้ดูเพื่อเอาสิ่งนั้นมาสอนใจใหม่ดูเฉยๆดูผ่านไปไม่ได้ดูด้วยปัญญาไม่ได้ดูในสายตาของผู้ศึกษาธรรมะเขาเรียกว่าไม่ได้ปัญญาไม่ได้เป็นเครื่องประเล่าประโลมใจในแง่ธรรมะได้ดูแต่นั้นได้ไปชมแต่นั้นมันก็เท่านั้นไอ้ถ้าคนดูเป็นเขาได้ปัญญาได้รู้ว่าโอ้นี่คือความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งมีอำนาจตกจากอำนาจเป็นใหญ่ตกจากความเป็นใหญ่มียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภสมัยหนึ่งคนสรรเสริญเยินยอต่อมามันด่ามันยังค้ำนี่คือความเปลี่ยนแปลงชีวิตมันเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ทั้งหลายก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปทั้งนั้นไม่มีอะไรนี่ร่างกายของคนเรานี่ที่เรียกว่ามีชีวิตนี่มันอยู่ได้ด้วยอะไรอยู่ได้ด้วยอาหารด้วยน้ำด้วยอากาศเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายเมื่ออาหารยังหล่อเลี้ยงได้มันก็เป็นไปได้ร่างกายเป็นไปได้แต่ว่าร่างกายนี้มันเป็นของปรุงแต่งเขาเรียกว่าสังขารภาษาพระท่านเรียกว่าสังขารสังขารก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเครื่องปรุงเครื่องแต่งเอาอะไรมารวมกันข้าวแล้วมันก็เป็นสิ่งนั่นขึ้นมาเราทำกับข้าวเห็นได้ง่ายใส่อะไรมั่งกับข้าวเครื่องมันเยอะพริกบ้างตะขาบ้างตะไคร้บ้างไอ้นั่นบ้างไอ้นี่บ้างเอามาผสมลงไปในครกโขลกกลมแหลกละเอียดเอาไปใส่ลงในน้ำแกงแล้วก็น้ำเดือดก็ของสุกเรามากินปรุงดีก็เรียกว่ารสชาติอร่อยปรุงไม่ดีก็เผ็ดไปบ้างเค็มไปบ้างเปรี้ยวไปบ้างจืดไปบ้างกินไม่อร่อยนั่นมันเกิดจากการปรุงแต่งเกิดจากผสมของผสมน้ำพริกก็ของผสมแกงก็ของผสมข้าวก็เป็นของผสมเอาของผสมนั้นใส่เข้าไปในร่างกายมันก็หล่อเลี้ยงร่างกายให้เป็นไปได้แต่ว่าเป็นไปเท่าที่มันจะเป็นไปได้เมื่อถึงเวลามันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมแตกดับเพราะร่างกายคนเรานี่มันมีเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายทุกวันนะเราหายใจเข้าไปทุกนอนอยู่ดีๆตื่นขึ้นจามปิดเป็นหวัดแล้วนอนอยู่ดีๆตื่นขึ้นมาเข้าห้องท่วมแล้วท่วมอีกตองเสียเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้ต้องไปหาหมอก็เยียวยารักษากันไปตามเรื่องถ้าโรคนั้นยังรักษาได้ก็ยังใช้ได้แต่ถ้าโรคนั้นมันเป็นโรคชนิดที่เรารักษาไม่ไหวก็ต้องยอมมันก็ต้องแตกต้องดับไปตามเรื่องของมันเราสู้มันไม่ได้นอกจากมีเชื้อโรคเข้าไปทำแล้ว ครื่องมันเสียทั้งเลยปอดเสียปอดเสียก็เพราะมีลูกก็ไปเป็นเจ้าเฝ้าครองวันนั้นลูกก็ไปจับที่ปอดจับมากตัดปอดตัดต่อไปเสียข้างเหลืออยู่ข้างหนึ่งก็ใช้ไปได้ แต่ว่าเมื่ออายุมากเข้ามันก็ไม่ไหวเป็นประเภทสิวทั้งนั้นสิวจอบไม้ถ้าไม่เอาไม้ค้อนทุบลงไปแล้วสิวมันไม่กินเนื้อไม้ต่อค้อนทุบปุ้งมาทุบแรงๆกินลึกเจาะเป็นรูได้เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่สิวเราก็ใช้เครื่องไฟฟ้าเจาะสะดวกคอนนี้ต้องทุบปุ้งปุ้งปุ้งทุบหัวสิวคนเราประเภทนั่นมากประเภทสิวนี่มากไม่ได้มองว่าเราควรจะรับใช้อะไรบ้างควรจะทำอะไรบ้างในวันเสาร์ควรจะทำอะไรบ้างในวันอาทิตย์ไม่มี เดินมันไปเฉยกายามีก็เดินข้ามมันไปที่จะกวาดก็ไม่มีจะเก็บไปทิ้งก็ไม่มีเดินไปนั้นนี่ประเภทหัวสิวประเภทคนสิวต่อไม้ก้อนทุกหัวถึงจะกินเนื้อไม้มีเยอะอย่างนั้นแต่คนที่นึกได้เห็นอะไรแล้วทนไม่ได้ต้องจัดต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ช่วยกันทำอย่างนี้หายากก็มีบ้างเหมือนกันแต่ที่เฉยๆมันก็มากต้องใช้ต้องให้ใช้ก็พูดอยู่เสมอนะว่าคนที่ให้ผู้อื่นใช้นะมันไม่เก่งหรอกสู้คนที่ใช้ตัวเองไม่ได้ใครใช้ตัวเองให้ทำอะไรได้นะคนเก่งเป็นคนรู้จักหน้าที่รู้จักรับผิดชอบแต่ถ้าให้คนอื่นใช้อยู่ตลอดเวลามันก็เป็นเด็กอมมืออยู่ตลอดเวลาไม่เติบโตไม่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใดควังเท่าใดเท่าใดมันก็ไม่เข้าหูสักทีอยู่อย่างนั้นเป็นเด็กโอมเมอร์อยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นนึกไม่ได้ที่จะทำอะไรต่ออะไรไม่รู้ไม่ชี้เขาทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้มาทำก็ทำไม่ถูกไม่ตอบเพราะไม่รู้ไม่ได้สนใจไม่ได้มาดูว่าเขามีอะไรกันมั่งวันนั้นเขามีอะไรเขาทำอะไรเขาทำอย่างไรพอผู้ที่ทำอยู่ไม่ทำก็มาทำก็ไม่เรียบร้อยเขาไม่สนใจมีตาไม่ดูมีหูไม่ฟังเขาเรียกว่ามีตาก็เหมือนกับตาไม้ไผ่มีหูก็เหมือนกับหูกระทะมันไม่ได้เรื่องมีใจมันก็ไม่ใช่มันก็แย่มันเป็นอย่างนี้มันก็แย่คนเรามันลำบากคือไม่ได้สนใจในเรื่องอะไรนี่เป็นอย่างนี้ร่างกายคนเรามันลำบากพูดเรื่องร่างกายคนแล้วมันถลายไปเรื่องอื่นไปเดินชนเข้ากันเลยว่าจะหน่อยนี่เป็นอย่างนั้นอันนี้เมื่อมันเกิดขัดข้องก็ต้องรักษาได้ก็รักษาแต่ถ้ารักษาไม่ได้มันก็ต้องยอมให้ยอมให้มัจจุราชเอาตัวไปมัจจุราชเอาตัวไปโรคบางอย่างมันแรงเห็นมะเร็งเนี่ยใครมาบอกอาตมาว่าเป็นโรคมะเร็งเนี่ยมาบอกดีแล้วมันไม่เจ็บหนักแต่มันเจ็บหนักหน่อยแล้วก็ไม่ต้องคิดรักษาให้วุ่นวายอย่าไปเที่ยวกินยาผีบอกนะมันไม่หายนะไอ้โรคมะเร็งต้องไปสถาบันโรคมะเร็งเขารักษาเขาก็รักษาไปตามเรื่องนะเคยถามหมอที่คุ้นกันมีทางหายไหมคุณหมอมันไม่หายแล้วครับแต่ว่าคนมีสตังค์ก็รักษาไปตามเรื่องนะรักษากว่ามันจะตายลูกอย่างนั้นมันเป็นคำขาด เรียกว่ายื่นคำขาดพญามัจจุราชยื่นคำขาดแล้วเรายอมมันจะตายก็ตายยอมตายยอมแล้วมันไม่เป็นทุกข์ถ้าไม่ยอมแล้วมันทุกข์มันสู้มันทุกข์อ่ะยอมมันเอ้าตายเมื่อไหร่ก็ตายแล้วก็ถ้ามีเงินมีทองไม่ต้องไปรักษาให้มันเปลืองเงินเปลืองทองบางทีรักษาก็ไปตั้งแสนสองแสนตายเงินมันก็สูญไปเลยไม่เรื่องอะไร ไหนๆมันก็จะตายแล้วบอกเอ้าตายก็ตายกูไม่ต้องรักษามันแล้วมีเงินก็เอาไปทำให้สภากาชาติไปง่ายมูลนิธิสายใจไทยไปตั้งเป็นส่วนมูลนิธิเสียก็ได้เพราะรักษาไปมันก็ไม่หายแล้วจะไปรักษามันทำไมมันไม่ได้เรื่องอะไรแล้วเดี๋ยวนี้เลยหมอเขารักษาลูกไม่ได้รักษาคนรักษาลูกนี่ก็มีไม่ใช่น้อยนะเราเรียกว่ารักษาลูกเลี้ยงลูกไว้เรื่อยๆไปแนวอามาดูคนไข้บางรายนี่รู้ว่ามันฉังพิษสายจมูกบ้างสายนั่นสายนี่โยงระยางไหมไม่เป็นตัวแล้วมีแต่สายแล้วนะสายเข้าไปแล้วมันรอดสักกี่รายแหมที่สายสายรุงรังอย่างนั้นมีแต่สายกับสายอย่างนั้นสายไปสายมา
1: สายแล้ว
0: มันทรมานคนโบราณเขาไม่หยุดเขาไม่เที่ยวรักษาคนเขาลูกเขาลงตกนี่ลงแค่ว่าออกมันจะตายแล้วไม่ต้องรักษานอนมันเฉยๆไม่กินข้าวหยุดกินข้าวมันจะได้ตายไวๆหยุดกินข้าวกินแต่น้ำต่อมาเขาบอกว่าน้ำก็หยุดได้แล้วหยุดกินน้ำแล้วมันหยุดหายใจของมันเองหายใจที่ไม่ต้องลำบากหยุดกินข้าวหยุดกินน้ำมันก็หยุดหายใจแล้วก็ตายอย่างสงบสงบไม่วุ่นวายเขาปลงตายด้วยการปลงตกลงไปว่าชีวิตมันก็เท่านี้แหละเกิดมาวิ่งเต้นต่อสู้กันไปผลที่สุดมันก็เท่านี้แหละยอมมันจะพอยอมแล้วมันก็หมดเรื่องคราวนี้เราไม่ยอมตายเนี่ยมันก็ลำบากมันก็ตายนะแต่เราไม่ยอมมันก็เป็นทุกข์คราวนี้เมื่อคนหนึ่งตายไปอ้าวคนที่อยู่เองคนที่อยู่ก็เป็นทุกข์ไปกลุ้มใจเสียใจอะไรไปตามเรื่องเขาเรียกว่าคนหนึ่งตายไปแล้วแต่อีกคนหนึ่งยังไม่ตายมันควรจะอยู่ด้วยความเบาเบาใจไอ้เจ้านั่งหัวเราะก็มันไม่ใช่ทีร่าเริงมันก็ไม่ใช่แต่ว่าเรามันเบาอยู่ในใจสบายใจอยู่กันไหมเบาใจสบายใจเพราะปลงตกว่ามันเป็นเช่นนั่นเองมันเป็นเช่นนั่นเองอะไรอะไรมันเป็นเช่นนั่นเองมันไม่เที่ยงอย่างนั้นมันเป็นทุกข์อย่างนั้นมันเป็นอนัตตาอย่างนั้นมันเจ็บมันป่วยอย่างนั้นมันหมดลมหายใจอย่างนั้นเป็นเช่นนั้นเองพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าตถาตาตถาตาแปลว่ามันเป็นเช่นนั้นเองท่านพุทธทาสแปลง่ายแปลว่ามันเป็นเช่นนั้นเองอะไรอะไรมันเป็นเช่นนั้นเองแก้วน้ำใบนี้หล่นแตกเปรี้ยงไปแต่เราปรุงตัวมันเป็นเช่นนั้นเองมันไม่ต้องเสียใจไม่ต้องดูคนใช้ถ้าจะดูก็ไม่ใช่ดูด้วยความเป็นทุกข์ดูเพื่อสั่งสอนจับอะไรมันต้องระมัดระวังอย่าให้มันแตกแตกแล้วมันต้องซื้อใหม่แต่ว่าใจเราไม่ได้เป็นทุกข์เพราะแก้วใบนั้นแตกเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองของต้องแตกมันก็ต้องแตกไอ้คนจะตายมันก็ต้องตายมันเป็นเรื่องธรรมดาถึงเวลาจะเจ็บจะป่วยมันก็ป่วยธรรมดาเอามาทิศแก้วแจ้วอยู่เสียงมันแห้งไปมันก็ธรรมดาไม่ได้นั่งเป็นทุกข์กับแม่กูเสียงแห้งเสียงแห้งไม่ได้นั่งเป็นทุกข์อย่างนั้นก็อยู่ไปตามเรื่องรอให้มันดีก่อนมันก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นพักไปบ้างอะไรไปบ้างเสียงมันก็คงเดิมมันหายอะไรมันเป็นแล้วมันก็หายได้มันเปลี่ยนได้เปลี่ยนมาในทางดีก็ได้เปลี่ยนไปในทางไม่ดีก็ได้สุดแล้วแต่ปัจจัยเครื่องปรุงแต่งอันนี้ถ้าเราไปพูดเรื่องว่าไอ้โน่นไอ้นี่มันยาวเรื่องพูดให้มันสั้นจะดีโยมจำไปพูดมั่งก็ได้ใครจะถามว่าอะไรไปโอ้ยมันสุดแล้วแต่เหตุปัจจัยเครื่องปรุงแต่งถ้าเครื่องปรุงแต่งดีมันก็ดีถ้าเครื่องปรุงแต่งไม่ดีมันก็เสื่อมอ่ะมันก็ตอบง่ายดีแล้วก็ไม่ต้องเถียงกันพวกนั้นต่อไปแต่พูดเป็นกลางไปจะว่ามันสุดแล้วแต่เครื่องปรุงแต่งถ้าเครื่องปรุงแต่งดีมันก็ดีเราสร้างเรือนถ้าได้ไม่ดีมันก็อยู่นาน ถ้าเอาไม้ผูกมาสร้างมันก็อยู่ไม่กี่วันตัวกินหมดตอนนั้นเองมันเครื่องปรุงแต่งคนนี่ก็เหมือนกันบ้านเมืองก็เหมือนกันอะไรอะไรที่มันเกิดขึ้นในสังคมมันอยู่ที่ปัจจัยถ้าปัจจัยเครื่องปรุงแต่งดีมันก็ดีถ้าปัจจัยเครื่องปรุงแต่งเลวมันก็เลวเป็นไปตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งอันนี้พระพุทธเจ้ากลับว่าเป็นแบบเราเอามาใช้ได้เอาคำของพระพุทธเจ้าไปตอบเหตุการณ์ได้แต่ใครจะถามอะไรหมอมันสุดแล้วแต่ปัจจัยเครื่องปรุงแต่งถ้าปัจจัยเครื่องปรุงแต่งเป็นไปในทางไหนมันก็เป็นไปในทางนั้นแหละหมดเรื่องแล้วมันจบเรื่องมันไม่ยุ่งอ่ะเหตุทั้งหลายมันอยู่ที่สิ่งทั้งหลายมันอยู่ที่เครื่องปรุงแต่งหมดเครื่องปรุงเครื่องแต่งมันก็ดับไปอันนี้เมื่อดับไปแล้วเราต้องยอมรับว่าธรรมดามันเป็นเช่นนั้นเช่นความตายนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาการพัดพรากจากของรักของชอบใจมันก็เรื่องธรรมดาธรรมดาทั้งนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาพระท่านจึงสอนให้คิดถึงเรื่องธรรมดาไว้เป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจมีอะไรเกิดขึ้นก็คิดโอ้ธรรมดามันเป็นเช่นนั้นทีนี้เราได้ไปฝืนธรรมดาไปฝืนจะให้สิ่งนั้นมีอยู่จะให้สิ่งนั้นเป็นอยู่มันฝืนธรรมดาแล้วเราก็เป็นทุกข์ถ้าเราปล่อยไปตามธรรมดาเราก็ไม่ทุกข์เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราเนี่ยธรรมดามันเป็นอย่างนั้นรักษากันไปตามเรื่องถ้ารักษาถูกมันก็หายรักษาไม่ถูกมันก็ไม่หายเหมือนรถยนต์เสียคนในรถกี่คนก็เป็นช่างหมดมายืนกลุ้มอยู่ที่หน้าหม้อนะทำตรงนั้นทำตรงนี้อะไรก็ไปตามเรื่องแล้วสตาร์ทไม่ติดสักทีเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่เสียไม่รู้มันเสียตรงไหนแล้วจะไปแต่งได้อย่างไรมันต้องรู้เหตุว่าเสียอะไรลูกโซ่เสื้ออะไรมันเสียหัวเทียนเสียแบตเตอรี่เสียไฟไม่พอหรือว่าน้ำมันไม่พอหรือว่ามันอุดตันนั้นต้องรู้เรื่องรู้เหตุแก้เหตุแก้ได้อันนี้ถ้าพบเหตุแล้วแต่ว่าเหตุนั้นมันแก้ไม่ได้ต้องยืนคว้ารถต่อไปอย่าเป็นทุกข์เลยถ้ายืนเป็นทุกข์มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรทรมานตนเองแต่ยืนแล้วลงไปว่ามันเป็นเช่นนั้นเองสิ่งมันไม่เที่ยงมันไม่เราไม่รู้ว่ามันจะเสียลงตรงไหนบังเอิญมาเสียตรงที่ไม่มีอะไรจะซื้อเสียด้วยต้องทนสู้มันไปเพราะมันเป็นเช่นนั้นแล้วนี่จะทำอย่างไรแล้วจะไปยืนหน้าง้าวหน้างอกันอยู่ทำไมเป็นทุกข์เปล่าคนเรามันต้องรู้จักปรับปรุงจิตใจให้รู้อะไรเป็นอะไรแล้วก็แก้ไขสภาพจิตใจให้มันเหมาะแก่เหตุการณ์ที่เขาพูดว่ายิ้มได้เมื่อภัยมายิ้มได้เมื่อภัยมาไม่มีภัยก็ยังยิ้มได้ก็เรารู้สภาพที่เป็นจริงเราก็ยิ้มได้รู้เหตุรู้ผลรู้ต้นรู้ปลายของเรื่องเราก็ยิ้มได้ใจเราก็สบายไม่มีปัญหาหลักคิดมันเป็นอย่างนี้ญาติโยมลองเอาไปคิดดูนะว่ามันเป็นเช่นนั่นเองพูดมาก็สมควรแก่เวลาแล้วมันเป็นเช่นนั่นเองจึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้

าความสงบพบลบใจของตนให้นิ่ง ฟังเทศยิ่งค่อยได้ความถ้าหากจิตวอกแวกสงสัยไม่ตั้งต่อเฉพาะธรรมเทศนาก็จะไม่ได้ความเสียประโยชน์ในการที่เราอุตส่าห์พยายามตั้งใจฟังเมื่อไหนก็ตั้งใจจะมาฟังแล้วตั้งใจจะฟังเทศฟังธรรมแล้วคนน้อมจิตลงสู่อารมณ์อันเดียวในเวลาอื่นนอกจากนั้นเราสามารถจะคิดนึกอะไรต่างๆสงสัยไปในที่อื่นได้เวลานี้ต้องตั้งใจพยายามรักษาสำรวมใจให้อยู่ในที่เดียว ประเทศศาสนาวันนี้เรื่องศาสนาพุทธเราเข้าใจกันเยอะล่ะศาสนาพุทธมันเป็นมายังไงยังไงก็เข้าใจกันโดยมากศาสนาพุทธที่จะเกิดขึ้นและตั้งอยู่เสื่อมสลายดับไป

มันมีเหตุ ที่ตั้งที่เกิดที่ตั้งที่เจริญที่เสื่อมไปมันมีเหตุอยู่อันหนึ่งศาสนาพุทธจะตั้งขึ้นก็ตั้งในที่หัวใจจะเจริญถาวรก็เจริญที่หัวใจจะเสื่อมก็เพราะใจเสื่อม ศาสนากับโลกมันเกี่ยวเนื่องถึงกันจะว่าโลกเกิดก่อนก็ใช่จะว่าศาสนาพุทธเกิดก่อนก็ใช่หรือว่าเกิดพร้อมกันก็ใช่คำว่าโลกเกิดก่อนนั้นแล้วเกิดมาเป็นตนเป็นตัวมีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมผสมกันเป็นก้อนที่เรียกว่าขันธ์ห้าขันธ์ทั้งห้าเนี่ยลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละกับตัวของเรานี่แหละอายตนะทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตัวของเรานี่แหละมันเกิดขึ้นมาแล้ว พระพุทธเจ้าท่านเทศนาที่เรียกว่าธาตุของพระพุทธเจ้าท่านเทศนาก็ที่ตัวของเรานี้ขันธ์ห้าที่พระพุทธเจ้าท่านเทศนาก็ขันธ์คือตัวของเรานี้อายตนะทั้งหกก็มีเท่านี้แหละไม่มีอื่นไกลอะไรเทศวิปัสสนาภูมิคือภูมิของวิปัสสนาก็ขันธ์ห้านี้ทั้งนั้นเหตุนั้นจึงว่าโลกเกิดก่อนหรือธรรมะเกิดก่อนโลกก็คือตัวของเรานี่ธรรมก็คือตัวของเรานี่มันอะไรเกิดก่อนแน่หรือว่าเกิดพร้อมกันก็ไม่ใช่เหตุที่พุทธศาสนาเกิดขึ้นที่นี่นั่นพระองค์บำเพ็ญเพียรภาวนาจนทำจนจิตของพระองค์เบื่อหน่ายคลายไปจากโลกจึงค่อยมาเป็นธรรมธรรมก็พิจารณานี้แหละธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะทั้งหกนี่แหละไม่ใช่อื่นใครถ้าหากจิตพระองค์ไม่คลายไม่เบื่อหน่ายจะจากโลกโลกก็ห่มห่อปกปิดกำบังไว้ไม่เห็นธรรมถ้าหากว่ากิเลสทั้งหลายมันเบาบางและหายไปได้จากจิตของพระองค์พระองค์ก็รู้ขึ้นมาในที่นี้ธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะทั้งหกก็รู้ขึ้นมาที่นี้รู้แล้วก็ไม่ไปที่ไหนก็อยู่ที่นี่แหละ จึงว่าโลกเกิดก่อนก็ใช่คือมันเป็นโลกซะก่อนพระองค์จะมาพิจารณาถึงจนจิตให้ผ่องใสสะอาดแล้วจึงไปมองเห็นธรรมอันอื่นนอกกว่านั้นกิเลสขันธ์ห้าตัณหาร้อยแปดสารพัดทุกสิ่งที่รวบรวมเรียกว่ากิเลสเอาไปจานี้ทั้งหมดไม่ใช่มาจากที่อื่น จึงว่าศาสนาเกิดสติใจพระสิทธาราชกุมารไม่ใช่พุทธเจ้าอันนั้นเป็นพระสิทธาราชกุมารนั่นเรียกว่าเป็นโลกพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาจากหัวใจของพระสิทธาราชกุมารรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งต่างๆเห็นสภาพของเป็นจริงของที่มีที่เล่านี่แหละที่เรียกว่า

อาศิตินามไผ่ลมเนี่ยขันธ์5อยู่ตะหน้าทั้ง6เห็นตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงยังไงตาสำหรับเห็นรูปมันก็เห็นรูปธรรมดารูปดีรูปชั่วรูปหยาบรูปละเอียดรูปสวยรูปงามรูปขี้เล่ขี้ร้ายมันสำหรับดูเท่านั้นอันนั้นเรียกว่าตาประสาทประสาทความสำหรับให้รู้อันความที่ชอบที่รักที่เกลียดที่โกรธมาจากไหนล่ะมันก็เกิดจากใจนั่นน่ะอันตามันก็เห็นรูปธรรมดานะธรรมดานี่นะแต่ความชอบความรักความเกลียดความโกรธได้ยินไม่ยินดีได้ยินร้ายสารพัดทุกอย่างเกิดขึ้นมาเรียกว่ากิเลสมันอะไรนั่นเกิดขึ้นมาเลยมันก็เกิดขึ้นมาจากใจท่านเห็นได้เพียงว่าเห็นเฉยมันก็หมดเรื่องพระองค์ให้พิจารณาอย่างนี้มันเห็นเป็นจริงอย่างนี้ความจริงมันเป็นอยู่อย่างนั้นหูฟังเสียงก็เหมือนกันจมูกถูกกลิ่นลิ้นถูกรสก็เหมือนกันกายถูกสัมผัสก็เหมือนกันมันจะมีกิเลสอะไรท้องนั้นมันธรรมดามันต้องกระทบกันอยู่อย่างนั้นตัวใจไปเป็นเกิดกิเลสต่างหากนั่นจึงว่าโลภท่านเป็นไปตามกิเลสแล้วก็เรียกว่าโลภอันนี้ท่านพระพุทธองค์ท่านมารู้เท่ามารู้ทั้งเรื่องโลภแล้วพระองค์ไม่ยินดียินร้ายไม่เกลียดไม่โกรธไม่พอใจได้ไหมยินดียินร้ายอะไรต่างๆหมดเพิกถอนใช่ไหมพระองค์ก็เห็นธรรมธรรมพระองค์ก็เกิดขึ้นในที่นั้นมันจึงว่าพุทธะเกิดขึ้นที่ใจอธิบายไปเถิดวันข้างคืนนุ่งอธิบายไปเถิดไม่พ้นจากนี้ไปไหนอธิบายกว้างขวางยืดยาวก็ล้วนแล้วแต่ออกจากนี้ทั้งนั้นเหตุนั้นโลกก็ดีธรรมก็ดีที่เป็นโลกเพราะใจไปยึดไปหลงไปมัวเมาเมื่อหายจากความยึดความหลงมัวเมาใจก็เกิดเป็นธรรมไม่อื่นไกลอะไรหรอกเท่านี้แหละธรรมะ ทำยังไงราคานี้พวกเราเมื่อเห็นชัดอย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นแล้วเขาจะทำยังไงคราวนี้จะเป็นจะดำเนินตามรอยพุทธบาทเขามาหัดพิจารณานี่เลยสิเอาตานี่เฉพาะตาทีเดียวนี่เอาตาเดียวดีแล้วตาเห็นรูปก็ชัดแต่ว่าเห็นประสาทะประสาทคือความรู้สึกสมัยใหม่เขาเรียกว่าเซลล์พุทธศาสนากันเดียวกันน่ะประสาทคือเซลล์น่ะมันเป็นเครื่องรู้เฉยๆไม่ใช่ทำให้เกิดกิเลสเซลล์นั่นดับศูนย์ไปแล้วก็หมดเรื่องกิเลสอันนั้นน่ะมันไปอยู่ที่ใจอยู่นะเซลล์หรือประสาทเกิดความรู้ขึ้นมาเท่านั้นน่ะไม่สามารถที่จะทำให้ใจเศร้าหมองให้ใจผ่องใสตัวใจนั่นต่างหากเราสมัยใหม่เขาเรียกว่าเซลล์เป็นเครื่องรู้ประสาทให้เป็นเครื่องรู้
ขาไม่เห็นใจมีเครื่องดูแต่เซลล์เท่านั้นเซลล์สมองเซลล์สารพางกายทั่วทุกแห่งนับเป็นได้ร้อยพันหมื่นแสนนับเป็นล้านๆกว่าโกรธตัวนี้ดับไปตรงอื่นขึ้นมาอีกเกิดขึ้นมาใหม่ถ้าหากว่าเซลล์อันนั้นหรือประสาทอันนั้นมันดับศูนย์ไปแล้วมันก็หมดเรื่องอันนี้มันไม่หมดเรื่องนะสิประสาทมันได้เพียงรู้เท่านั้นแหละมันรู้แล้วคราวนี้ใจยังไปเกาะเกี่ยวผัวพันยืดยาวปรุงแต่งสารพัดทุกอย่างไปเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเอาใจที่ว่านี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ใจอันนี้เสื่อมล่ะเมื่อตรัสรู้แล้วคราวนี้มันจะตั้งอยู่ไงรักษาสติควบคุมรู้เท่ารู้เรื่องของใจแล้วนะเพราะใจนี้เผลอเลอสติไม่ตั้งมั่นค่อยเสื่อมไปเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วก็เสื่อมไปอย่างวันหนึ่งแล้วเผลอสติตั้งวันมีตั้งสติอยู่นิดเดียวชั่วคู่หนึ่งขณะหนึ่งขณะมันก็ไปใหญ่ไปโตจะให้ไม่ให้มัวเมาไงการเผลอมันมากกว่าการตั้งสติตั้งสติอยู่นั่นสักคู่หนึ่งขณะหนึ่งเท่านั้นแหละหรือสมัยในขณะที่เรารู้ตัวเท่านั้นนั่นแหละมันก็มีสติขึ้นมา ตั้งสติคือกำหนดพิจารณาที่ใจของเรานะมันอยู่ได้ด้วยอาการอย่างนี้ตั้งอยู่ด้วยอาการอย่างนี้เสื่อมด้วยอาการอย่างนี้เสื่อมก็เผลอเลยไม่มีสตินั่นแหละความเสื่อมความเจริญตรงนั้นน่ะอันเดียวอยู่ตรงนั้นน่ะแห่งเดียวเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วเห็นแล้วสติตั้งมั่นก็เจริญอยู่สติเผลอเลยเมื่อไรก็เสื่อมไปนั่นแหละศาสนาเสื่อมไม่ได้เสื่อมอื่นใดอันที่เรียกว่าศาสนาเสื่อมศาสนาเสื่อมคนไม่ปฏิบัติอุปถัมภ์ไม่ปฏิบัติรักษาต่างหากศาสนาไม่ได้เสื่อมความจริงเป็นจริงอย่างนั้นเรียกว่าศาสนาความจริงแต่ว่าคนปฏิบัตินั้นมันเสื่อมเหตุนั้นเองว่าไม่ได้เสื่อมที่อื่นเสื่อมที่หัวใจของคนคนไม่ตั้งใจปฏิบัตินี่เรียกว่าศาสนาเกิดขึ้นที่ใจตั้งอยู่ที่ใจเสื่อมไปจากใจทุกคนมีศาสนาด้วยกันทั้งนั้นธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะทั้งขวงมดพระองค์เทศนาก็เทศนาตรงนี้พระองค์เทศนาเรียกว่าศาสนาพระองค์สอนนั่นเรียกว่าสอนศาสนาคือสอนที่กายวาจาใจของเรานี่แหละไม่ได้สอนที่อื่น ถ้าหูจมูกลิ้นกายนี้สติไม่ควบคุมรักษานั่นแหละมันเสื่อมมันปล่อยตามกิเลสกิเลสพาให้ไปกลางวันค่ำคือลุ่งกันมารู้ตัวมัวเมาติดตามกิเลสเห็นว่าเป็นของดีของดีสนุกเฮฮาไปตามกิเลสการควบคุมสติให้อยู่ให้ควบคุมใจให้อยู่เป็นการลำบากไม่อยากทำ

ไม่ปล่อยตามเรื่องมันก็ไปสนุกสนานเฮฮาไปสบายคนเรามันชอบอย่างนี้จึงมีการเสื่อมมากกว่าเจริญผู้ที่เห็นสติแล้วควบคุมผู้มีสติแล้วควบคุมใจให้อยู่ตลอดเวลาอันนั้นผู้ที่เห็นธรรมรักษาธรรมไม่ให้เสื่อม เทศนาธรรมะไม่สมควรเวลาและเวลาเลือกประกาศนี้อิชิตังวัตตังตุหังคิปเมวัตนิสตุระเพตุเรนตุสังคปาจันโทคันรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวัตถันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตสุอทันตรายโยสุขีทีคายโยโกภวะอาภิวาทนาสีริสานิจังอุทธาสัจจานิโมจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะคะวะ

ตั้งสติกำหนดจิตให้เป็นของกลางกลางอยู่เฉยเฉยจิตคือผู้คิดผู้นึกใจคือผู้เฉยเฉยแต่ความรู้ตัวอยู่เรากำหนดจิตนั่นแหละรักษาจิตนั่นแหละมีสติสติคือผู้รู้ตัวผู้รู้อยู่ว่ามันคิดสงสัยหรือมันสงบนิ่งแน่วหรือมันอะไรต่างๆใจยังรู้ตัวอยู่เมื่อเห็นจิตคิดนึกรู้สึกอยู่อย่างนั้นควบคุมอยู่เฉพาะในสิ่งเดียวคือเราภาวนานาปาสติหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องกำหนดที่เกิดที่ดับอะไรลมหรอกว่าแต่ลมหายใจเข้าใจออกแล้วก็เอาละ ไม่ต้องเอาต้นลมปลายลมที่ไหนล่ะสติตรงนั้นน่ะคุมให้จิตมาอยู่ในที่นั้นจะภาวนาว่าอานาปานสติก็ได้หรือภาวนาว่าพุทออกโทเข่าเท่านั้นก็ได้อยู่นิ่งอยู่เฉยๆอย่างนั้นนะที่มันหายใจเข้าหายใจออกให้อยู่กับนั้นนะปริกรรมทุกอย่างจะอะไรอะไรก็เอาเถอะอย่างต้องหัดพ่อนายุกหนอพ่อหนอก็เอาหรือสัมมาอรหันต์ก็เอาก็เพียงเพื่อเป็นเรื่องล่อให้จิตเข้ามาอยู่เฉยๆเหมือนกับเหยื่อเบ็ดเราล่อหาปลามากินเบ็ดแล้วเขาก็จับเอาตัวปลาทีเดียวถ้าไม่เกี่ยวถึงเรื่องเหยื่ออันนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มีอารมณ์ออกโทเข่าหรือว่าอนาปาสติเอาจิตไปกำหนดไว้ตรงเอาจิตไปกำหนดไว้ตรงนั้น

0: ่างงดมันจะเข้าไปอยู่กับใจอันนี้ใจคือผู้รู้สึกแต่ว่าไม่มีคิดมีนึกผู้รู้สึกเฉยอย่างอธิบายให้ฟังว่าเรากั้นลมหายใจสักพักหนึ่งความโลภความโกรธความหลงอะไรทั้งวันทั้งหมดหายหมดความเกลียดความชังหายหมดในขณะที่เรากั้นลมหายใจนั่นแหละคือใจจึงว่าหายใจคือลมหายใจนั่นเองถ้ามันระบายออกไปมันก็ไปอีกอันนั้นตัวใจตัวใจเดิมแต่หากว่ามันจะอยู่นานไม่ได้ในชั่วครู่หนึ่งขณะหนึ่งเท่าที่ไอ้ลมหายใจกั้นลมหายใจเท่านั้นเราจึงหัดใจนี่แหละหัดสติตัวนี้แหละกำหนดใจที่มันคิดมันนึกจนกระทั่งมันวางความคิดความนึกไปกำหนดเอาผู้รู้สึกผู้มันไปรู้มันจะเข้าถึงใจได้นานครับมันมีวิธีฝึกหัดภาวนาทำสมาธิให้เข้าถึงใจต้องการให้ตรงนั้นแหละให้ใจรวมตรงนั้นแหละ มันจะรวมได้นานแค่เท่าไหร่ก็ให้รวมไปเถอะแล้วมันได้คู่หนึ่งคราวหนึ่งก็เอาแต่ต้องการตรงหัดตรงนั้นอ่ะให้เข้าถึงนั้นอ่ะเท่านี้ก็เป็นพอการหัดภาวนาทำสมาธิทำกี่ปีกี่เดือนก็เอาหัดเข้าให้ถึงสมาธิภาวนาตรงนั้นที่มันเข้าถึงแล้วนั้นมันจะมีประโยชน์อะไรนิ่งเฉยมันมีประโยชน์อะไรมันหากมีประโยชน์มากมหาศาลโดยการจิตรวมได้นั้นคือแต่ก่อนแต่ไรมาใจไม่เคยรวมเลยคราวนี้เห็นใจรวมแล้วคราวนี้รู้สึกได้อ๋อใจรวมกับใจไม่รวมมันผิดกันขนาดไหนเวลาออกมาแล้วคิดนึกได้คุณประโยชน์อันนั้นพิจารณาเองอาจจะรู้เรื่องเอาเท่านี้แหละ
1: เทศให้ฟังแล้วคราวนี้ปฏิบัติที่ท่านเทศที่เรียกว่าเทศธรรมภาษาคำพูดคนเก่าเล่ากันมานั้นน่าฟังน่าฟังเทศอันหนึ่งธรรมอันหนึ่งคือว่าความจริงในคำพูดของตัวเทศธรรมเทศธรรมคำสอนพระเจ้าที่ว่านั่นเองแต่อาจจะมาอธิบายไปอีกอย่างหนึ่งเทศแล้วต้องทำสามจึงเรียกว่าเทศธรรมทำทอสลามไม่ใช่เทศทอรอทำทอรอเทศธรรมเบื้องต้นมันเทศธรรมทอรอมัวสะกดอะไรคำนี้เทศจะนิธรรมอธิบายให้ฟังแล้วต้องทำถ้าไม่ทำมันก็ไม่รู้จักรสชาติต้องการเทศธรรมะคือต้องการธรรมรสการฟังเทศฟังธรรมแล้วปฏิบัติก็คือต้องการธรรมรสรสของธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาปฏิบัติลองดูจะเป็นจริงอย่างที่ท่านแสดงไหมอย่างแสดงว่าความชั่วต้องเห็นที่ตัวของเราความดีต้องเห็นที่ใจของเราถ้าเห็นที่ใจของเราดีชั่วเกิดที่ใจของเราแล้วมั่นใจก็ไม่ต้องมีคนอื่นบังคับให้ละแล้วให้กระทำคนอื่นบังคับก็ไม่ยอมทำทางทางที่ไม่ดีถ้าหากเราเห็นทางที่ดีแล้วคนอื่นไม่บอกเราก็ทำมันเข้ากับหลักที่ท่านแสดงว่าความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่ทำดีได้ยากคนดีทำดีได้ง่ายแต่ทำชั่วได้ยากเพราะเห็นด้วยตนเอง

0: ใดมันสกปรกใครจะไปแก้กล้าไปหยิบเอามาดมมันของสกปรกนี่ไปหยิบมาดมเขาก็เรียกคนโง่คนที่ประดิษฐ์คนเสียจริตวิกลจริตทั้งนี้ถ้าเห็นชาติตัวตนเองแล้วจะไปทำทำไมทำเขาก็เรียกคนที่คนจริตนี่เรายังไม่ได้ปฏิบัติแล้วยังไม่จักรสชาติของธรรมะอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ายังปฏิบัติธรรมไม่ถึงธรรมยังไม่ได้ทำไว้ในตัวของเราเรายังไม่มีสมบัติคือธรรมะไว้ในตัวของเราธรรมะนี้แหละเป็นสมบัติของล้ำค่ามหาศาลแล้วเกิดสมาชาตินี้หากมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แล้วก็ไม่ทราบว่าไปกว้างแคว้งไว้ถึงไหนก็ไม่ทราบอย่างที่เป็นมาแล้วทุกคนก็คงจะได้เคยพบผ่านมาแล้วในความมัวเมาประมาทลุ่มหลงเพลินไม่มีขอบเขตเป็นเด็กเป็นเล็กมาก็จะรู้ตัวได้กับสายแค่บางคนบางคนนี่จนเฒ่าตายชราทิ้งเป่าใช่ก็ไม่มีกันอย่างนี้แยะขนาดที่เรารู้สึกตัวขึ้นมานี่เขาเรียกว่าดีขึ้นนะครับเนี่ยรสของพระธรรมเราลิ้มรสของพระธรรมธรรมรสมันปรากฏขึ้นมาแล้วเราจึงค่อยมั่นอยู่ในธรรมรสปฏิบัติต่อไปว่าการที่จะเห็นธรรมรสได้รักรสธรรมรสนั้นอาศัยการทำจิตให้สงบเพราะทุกสิ่งที่อยากเกิดจากจิตจะอธิบายมาแล้วถ้าไม่เห็นจิตก็ไม่ทราบจะรู้ได้ยังไงดีชั่วมันเกิดที่จิตถ้าไม่เห็นจิตก็ไม่รู้จักว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาในที่นั้นละชั่วกับละที่จิตที่ปรากฏที่จิตเพราะมันไม่ดีจะรักษาความดีไว้หรือไม่ปรากฏขึ้นที่จิตก็รักษาคนเดียวไว้ที่จิตไม่ต้องไปรักษาที่อื่นเมื่อเราเห็นเช่นจิตเสียก่อนจิตทำความสงบเสียก่อนจึงค่อยเห็นมันเกิดขึ้นมาตรงนั้นจึงจะได้รับรสธรรมรสดังอธิบายนี้ เพราะฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาคือหัดใจให้สงบเพื่อจะได้รับรสชาติของพระธรรมดังอธิบายมานั้นตอนนี้ไปพากันตั้งใจทำสมาธิภาวนาทำกันได
1: ้การทำสมาธิภาวนาเช่นนี้เป็นของหาได้ยากบางแห่งเขาอยากทำสมาธิกันแทบตายก็ยังมีคนอุปนิสัยสอนเออจะไม่ต้องเรียกว่าดำเนินตามทางสติปัฏฐาน

0: กิเลส
1: มันพัดมันซัดเอาจิตใจของคนไปในทางเลวได้ส่วนมากคิดดูใจของเราทุกๆคนที่มันซัดไปวันหนึ่งมันซัดไปเยอะมากน้อยแล้วก็มาดูเรื่องเดี๋ยวคิดถึงโน้นก็คิดถึงนี่คิดถึงการถึงเรื่องคิดถึงลูกถึงหลานคิดถึงการถึงงานคิดถึงเรื่องความมีความจนคิดถึงเรื่องความทุกข์ความโศกความคับแค้นแน่นใจสักการทุกอย่างมันซัดเราไปเราไม่รู้เรื่องของมันคนเราเกิดขึ้นมาจะวางไว้ของขยะหมดแม้งอะไรต่างๆสารพัดทุกอย่างพร้อมติดอยู่นั่นแหละกิเลสทั้งหลายก็เหมือนกับหมดแม้งของของขยะนั่นแหละสารพัดแต่มันจะรุมรอบสารพัดแต่มันชกกระปกใจของเราก็เลยไม่รู้เรื่องการที่มารู้ใจอย่างเดียวเป็นเหตุให้ตามสาเรียวสามทุกสิ่งทุกประการถ้าเรารู้ใจแค่อย่างเดียวก็งัดได้ชื่อว่าคลอดคลายความสกปรกนั้นออกไปความสกปรกนั้นออกไปเรารู้แต่ว่าใจเราใจแต่ว่าใจแต่ตัวใจแท้ๆนั้นมันอยู่ที่ไหนกันอันนี้สิมันร้ายกาจมากน้ำซัดคือกิเลสซัดไปไม่ทราบว่าตกไปที่ไหนน้ำตัดไปมันไม่มีกลับคืนมาสักทีไหลเอื่อยเรื่อยไปจนกระทั่งตกทะเลกิเลสทั้งหลายจะซัดเอามนุษย์ของเราไปเหมือนกันนั่นแหละของมีตนมีตัวหรอกน้ำจะมีกำลังแรงที่สุดสามารถที่จะพัดเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปได้กิเลสของเราก็ไม่มีตนมีตัวเหมือนกันแต่มันแอบพัดเอาคนไปกิเลสของคนมันไม่มีตนมีตัวตัวจิตอันนั้นน่ะตัวใจอันนั้นน่ะไม่มีตนมีตัวคันเรารู้เรื่องจิตเรื่องใจได้แล้วง่ายสบายฝึกหัดปฏิบัติกรรมฐานก็เพื่อชำระใจนี่เท่านั้นน่ะถ้าต้องการต่อสู้กับใจนี่แหละถ้าไม่เห็นใจแล้วไม่สาจะไปต่อสู้ไหนกันสงครามไม่มีสนามเพราะไม่สาจะรบยังไงกันต้องมีสนามเพราะสำหรับยึดไว้ที่ป้องกันข้าศึกกันได้มันจึงค่อยจะรบรู้จักแพ้รู้จักชนะขอให้พากันพิจารณาทุกๆคนเรื่องใจของตนเวลานี้เราเห็นใจแล้วหรือยังใจคือลึกจิตของเราแล้วเห็นแล้วหรือยัง เรื่องกิเลสเป็นของมีสำหรับโลกตั้งแต่เกิดขึ้นมาพอเกิดขึ้นมาก็มีแล้วมีพร้อมหมดทุกอย่างกิเลสนั้นเรียกว่าโลกถ้ามีกิเลสมันก็เรียกว่าโลกท่านทำแล้วไปไม่มีกิเลสกิเลสนั้นท่านเรียกโลกความสุขความทุกข์ก็เป็นโลกสรรเสริญนินทาก็โลกในลาภเสื่อมลาภก็เป็นโลกแต่ยศเสื่อมยศก็เป็นโลกนี่แหละมันไหลซัดเราไปเสียใจพระพุทธเจ้าท่านก็เทศนาว่าวิปโยโคยิปโยโคยสัมปโยโคยิปโยโคความเศร้าโศกเสียใจอะไรอวรนั้นล้วนแล้วจะเป็นเรื่องของธรรมดาของโลก คนทั้งหลายนะเกิดขึ้นมานะมันต้องมีทุกคนเรื่องเหล่านี้แม้แต่พุทธเจ้าก็มีเหมือนกันแต่ถ้าสันละของพระองค์ให้หมดเสียจากคำด่าแต่ชำระก็ไม่ไปไหนหรอกชำระออกจากองค์นั่นแหละเฉพาะตัวพระองค์เองคนอื่นไม่ชำระก็เอาเถอะใครจะเอาก็เอาเถอะใครจะกอบโกยเสียก็เอาไม่ว่าครับความโลภความโกรธความหลงกอบโกยขอเถอะใครจะเอาเท่าไรก็เอาเถอะผู้ใดกอบโกยได้มากก็ได้หนักมากทุกข์มากเดือดร้อนมากชำระออกไปมันก็เบาบางสบายกิเลสทั้งหลายเป็นของมีอยู่ในโลกแต่มายังพูดว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์สาวกทั้งหลายก็ดีท่านสละหมดกิเลสไม่เหลือในกระใจของผมในหัวใจของผมของท่านก็ไม่เหลือเลยคนเราเกิดขึ้นมาแล้วมันแย่งไม่ชิงกันเราเป็นของดีของดีวิเศษวิโสแย่งแข่งดีแข่งเด่นแย่งชิงกันความเป็นใหญ่เป็นโตแย่งลาภแย่งยศความสนับสนุนทั้งปวงหมดมันแย่งแท้ได้จริงมันของทิ้งของทิ้งไปแล้วเรายังไม่ทันรู้เรื่องว่าเป็นสินค้าเป็นของดีอาการทั้งหลายเหล่านี้นั่นเรียกว่าจิตตกต่ำจิตนั้นมีอิสระในตัวถ้าหากรู้เท่ารู้เรื่องตอนนี้ของเลวสาจะสาตนได้ไม่อยู่อำนาจของมันนั้นจะอยู่แต่ไม่อยู่บังคับของมันมันอยู่ในอำนาจของกิเลสอันนั้นเรียกว่าจิตเป็นใหญ่จิตเป็นใหญ่ที่นี่ไม่ได้ใหญ่เหนือโลกหรอกใหญ่เฉพาะตัวเองโลกก็จะเป็นง่ายก็เป็นไม่ถึงจะมีสระในตัวไม่ได้บังคับของกิเลส

คนที่มีอิสระในตัวนี่ต้องอยู่เป็นสุขคนที่เอาชนะโลกย่อมอยู่เป็นทุกข์คือว่าเอาชนะกิเลสไม่ได้เด็ดขาดพระองค์ชนะไอ้ชนะตัวนั้นคนอื่นไม่กระทบกระเทือนกิเลสของใครยังมีมากเราจะไปก็ไม่กระทบกระเทือนเลยการชนะโลกหรือชนะคนอื่นกระทบกระเทือนเลยเดือดร้อนเลยหมายจะเอาชนะเขาแต่แท้ได้จริงเอาชนะไม่ได้คนเดียวจะใหญ่สักเท่าไรก็ใหญ่เถอะมีอำนาจวาสนาสักเท่าไรก็มีไปเถอะหงายหลังตรงนั้นเนี่ยหลังแผ่นมาตรงนั้นเนี่ยเอาชนะโลกพระพุทธเจ้าท่านสอนนักสอนหนาสอนพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนคือนับถือพระองค์เป็นพระบรมครูนับถือพระคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์คำสอนพระองค์เป็นศาสดายิ่งแต่เราไม่รู้เรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ประสงค์นั้นจึงให้พาให้น้ำพัดไปเรื่อยไปแท้จริงก็คือพระองค์สอนให้เรามีเกาะมีแกะเป็นเครื่องอยู่เราพากันจมน้ำอยู่ก็ไม่รู้จักจมน้ำซัดไปก็ไม่รู้จักว่ามันซัดไปพระองค์เทศนาปฏิปังและก็เวสสะอย่างโอโคนาทิกิรติท่านทั้งหลายจงหาเกาะหาที่พึ่งเกาะแก่เป็นที่พึ่งเพื่อเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเราตัวของเราเป็นที่พึ่งถ้าเห็นจิตนั่นแหละจิตนั่นแหละเป็นที่พึ่งจะมันซัดไปอย่างว่าเราโกรธเขาเราเห็นใจเขาโกรธเราก็หยุดจะมาอยู่กับใจอย่างนั้นเรารักเขาเราก็หยุดลงที่ใจนั่นแหละเราอิจฉาที่เสียเขาเมื่อใจนั้นเป็นคนอิจฉาเกลียดอยากน้อมขโมยใจนั่นอยู่ที่ใจแห่งเดียวนั่นแหละชื่อว่ามีเกาะหาเกาะหาแจกพึ่งอย่ามันซัดเราไปที่ไปโกรธก็มันซัดเราไปแล้วที่ไปรักก็มันซัดเราไปแล้วมันซัดเราไปไกลแล้วถ้าหากเรามีเกาะเราเป็นที่พึ่งเข้าหาเกาะคือรักษาจิตให้อยู่นั่นเราจะพ้นได้จากทุกข์เพราะมีเกาะมีแก่มีพึ่งพูดได้ยาวสอนน้อยเดียวไม่ได้สอนมากหรอกสอนน้อยนิดเดียวกันเห็นใจของตนเท่านั้นน่ะเป็นพอเรียนมากรู้มากสัมผัสทุกอย่างรอบด้านรอบข้างถ้าไม่เห็นใจของเราก็หมดเรื่องคือเรียนมากรู้มากส่งออกไปได้เขียนหน้ามันชัดไปไปไกลแสนไกลเมื่อไม่รู้ตัวถ้าเนี่ยน้ำชัดไปผู้เรียนน้อยนิดเดียวคือเรียนรู้ใจให้รักษาใจให้อยู่ก็เป็นพอแล้วจะพ้นจากความทุกข์ใดก็พอใจ
คือเรารักษาใจไว้ไม่ให้น้ำพัดไปนั่นก็เรียกว่าคนจากทุกข์ถ้าเรารักษาได้ใจรักษาใจได้จริงๆจังจะให้โกรธก็ได้จะไม่ให้โกรธก็ได้จะอยู่เฉยๆก็ได้ลองคิดดูสบายไหมล่ะมันจะโกรธมันให้โกรธมันจะสบายไหมล่ะหรือมันไม่สบายโกรธนั่นหรือมันสบายไฟไหม้เผาภาพอย่างนั้นมันสบายเราชนะคนอื่นมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าชนะตนเองล่ะสงบนิ่งเฉยไม่มีกบนี่ก็สบายเลยทุกคนก็หาความสบายทำอะไรก็หาความสบายนั่นแหละหาเงินหาทองเข้าของสมัครพระราชาและสมบัติหาความสบายนะโลกเขาว่าคนไม่มีจิตมีใจเฉยๆคนไม่โกรธจะไปเชื่อเขาไปเชื่อเขาโน่นหนึ่งคือเขาไม่โกรธแล้วเขาก็อยากให้เราโกรธอย่างเขาจริงอยู่เฉยๆไม่จะดีอะไรเขาว่านะเราไม่เห็นความดีของเราไม่เชื่อความดีของตนยังไม่โกรธมันก็สบายสิทำไมยังไม่เห็นหนึ่งความมุดอย่างที่พูดมาความรักก็ดีความชังก็ดีความโกรธความเกลียดอะไรต่างๆมุดกันนั่นเรียกว่ากิเลสเราละกิเลสเนี่ยต้องการละกิเลสภาวนาทำสมาธิก็ต้องการละกิเลสนะใช้แสนไกลไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนก็ไปเถอะละนี่ได้แล้วก็เป็นพอถ้าละไม่ได้แล้วก็เท่าเขาไปไกลเลยก็ไปเลยมันยากต้องกิเลสต้องกดมันมีแทบทุกคนเลยถ้าเราชำระแล้วก็สบายถ้าเราชำระก็เดือดร้อนวุ่นวายตลอดเวลาพระอานนท์ผมนักสมนาชมพระพุทธเจ้าน่าจะฉันเนาะพระองค์น่าจะฉันจริงตัดทะลุในระหว่างตัดทะลุในระหว่างคืออะไรตัดทะลุในระหว่างคือตัดทะลุในท่ามกลางของกิเลสมีราคะเป็นต้นเกิดขึ้นมามีทุกคนราคะโทสะโมหะมานาทิฏฐิมีทุกคนพระองค์ก็มีพระองค์เกิดในระหว่างอยู่ในระหว่างกลางแต่ตัดทะลุในระหว่างนั้นคือในกองกิเลสเองเอากิเลสนั้นมาตัดทะลุจะเอาอะไรมาตัดทะลุไม่ใช่ไม่มีกิเลสไม่มีอะไรตัดทะลุหรอกเพนั้นพระนนท์ยังสมนักสมนาเดี๋ยวว่าจะพระนนท์ให้เราทุกคนก็ต้องสมเหมือนกันมันยากตรงนี้แหละ แล้วต้องกระทำตามฟังแล้วไม่ทำเดี๋ยวก็ลืมหายไปฟังแล้วต้องทำตามทุกอย่างที่อธิบายมัน เป็นเครื่องทดสอบทดลองกิเลสของตนเพื่อนั่งมันไม่ค่อยสบายหรอกเป็นเหตุให้เดือดร้อนวุ่นวายเราไม่เคยนั่งเคยนอน
นอนก็นอนสบายนอนฟูกนอนเบาะนอนนั่งก็นั่งเก้าอี้สบายมันเลยไม่ได้ไม่เห็นความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านเทศนาทุกข์เทศนาถึงเรื่องทุกข์พระองค์เที่ยวแต่ก่อนไม่ได้เหมือนกับทุกวันนี้หรอกกดมงก็ไม่มีเที่ยวฝ่าเที่ยวลูกขมุนทำทุกกิริยากายกิริยาอยู่ถึง6พรรษาถ้าไม่กลัวสัตว์ร้ายต่างๆเป็นเสือเป็นยุงก็ไม่กลัวไม่กลัวไม่ต้องกลัวไข่มาดีลงมาดีเดียวเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแล้วมุ่งหมายจะเอาตัดสรูปเป็นพระสมาธิพุทธเจ้าท่านอยู่เราไม่เป็นอย่างนั้นทำให้เจ็บน้อยๆค่อยแต่ปวดแข้งเหนื่อยขาเจ็บหลังเจ็บเอวคิดถึงที่นอนแล้วนั่งคิดถึงที่นั่งนุ่มที่เกิดสบายยืนเหลือบโยงก็คิดถึงมุ่งถึงที่นอนนี่จังหวะมาหัดทดสอบทดลองกิเลสของตนมันจะฟูขึ้นมานั่นมันจะโค้งขึ้นมาในที่นั้นเนี่ยจะได้ชำระกันบางทีมันมีการชำระกิเลสอย่างมูนิสาทีตั้งแต่ไหนแต่เท่านั้นเลยเป็นนิสัยเคยชินติดตัวไปแล้ว เห็นนั่นจังว่าให้ตั้งใจทำลองดูทำสมาธิฟังก็ฟังมามากมายละอ่านหนังสือก็เรียกว่าฟังแต่ฟังโน้นฟังนี่ฟังไหนก็ฟังกันมามากแล้วครูบาอาจารย์หลายท่านเลยถ้าที่ไหนเทศก็เทศเหมือนกันองค์นั้นเทศดีองค์นี้เทศไม่ดีอะไรต่างท่านเรามันไม่ดีมันก็ไม่ดีสิเราดีแล้วมันดีหมดทุกสิ่งทุกอย่าง

พอจะตั้งจิตให้พุทโธตรงนั้นให้ตั้งอยู่ในที่นั้นเรียกว่าเชื่อมันในที่นั้นทั้งอื่นมันก็ละมดละสิ่งอื่นละมดเลยเหมือนกับเราฟังอะไรที่มันเพราะฟังเพลงฟังขับฟังเพลงอะไรต่างหรือเราดูอะไรที่มันชอบชอบใจดูหนังดูพิเศษอะไรก็ตามหรือมันแน่วแน่มันเชื่อเดียวแล้วมันชอบใจเดียวแล้วอันอื่นมันวางหมดภาวนาก็เช่นเดียวกันเอาสตินั่นแหละจิตสติอันเดียวกันนั่นแหละแต่มันแยกมันแตกต่างกันสติคือผู้รักษาผู้ควบคุมจิตผู้คิดผู้นึกอันเดียวกันนั่นแหละผู้คิดผู้นึกผู้รู้ผู้ควบคุมอันเดียวกันนั่นแหละแต่มันทำกันหน้าที่คนละอย่างกันควบคุมจิตให้แน่วแน่ในพุทโธเดียวหาก็จิตแน่วแน่ในที่นั้นแล้วมันจะวางเองของมันแล้วมันจับกับพุทโธน่ะจับกับผู้รู้ว่าพุทโธน่ะพุทโธแท้คือผู้รู้การปฏิกรรมว่าพุทโธพุทโธนั้นไม่ใช่ผู้รู้นะผู้รู้ต่างหากผู้นึกคิดพุทโธนั้นต่างหากจับผู้รู้นั้นได้แล้วมันลืมไปไม่รู้ตัวแล้วอันพุทโธไม่จับเอาตัวจิตใช่ความคิดความนึกก็ไม่มีให้มัดเห็นนะเห็นจิตตนเองนะครับจิตรวมไม่รอจิตรวมไม่มีอารมณ์อื่นใดเฉพาะจิตอย่างเดียวรวมแน่วลงไปเลยมันจะสบายจิตใจยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานความเมื่อยของผิวต่างๆหายหมดรวมเต็มที่แล้วหายทำไมรวมเต็มที่กันยังไม่หายก็หรอต้องถามอีกถามแล้วมันรวมเต็มที่แล้วมันจะหายไปมันลงถึงอัปปนาเรียกว่าอัปปนาเข้าถึงใจแล้วใจกับจิตอันเดียวกันแหละขันหาว่ามันเข้าถึงใจแต่จิตก็ไม่มีหายไปความคิดความนึกเรียกว่าจิตหายไปมีความรู้สึกตัวอยู่ในภายในแต่ไม่คิดไม่นึกมันเปลี่ยนสภาพไปอย่างนี้จิตใจมันเปลี่ยนไปอย่างนี้สติสมาธิมันเปลี่ยนไปอย่างนี้เรียกว่าสมาธิแล้วนะจิตเข้าถึงสมาธิแล้วลองหัดตรงนี้แหละมันมากหัดตรงนี้มันได้บ่อยๆหัดให้มันชำนิชำนาญความชำนิชำนาญนั่นหัดได้แล้วยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถหัดได้เสมอขณะหัดได้ชำนิชำนาญแล้วกำหนดเวลาได้ก็ได้นั้นเราจะได้ต่อสู้กิเลสอย่างที่อธิบายให้ฟังมันไม่ไหลไปแหละคราวนี้ไม่ไหลไปตามกระแสหรอกไม่ไหลไปที่ต่ำแล้วไม่ตกนรกหรอกคราวนี้จิตมีอิสระในตัวได้ชื่อว่าเราเอาจิตได้แล้วใช้จิตของเราได้แล้วให้พิจารณาขันธ์5นี่แหละขุดอยู่ในปิยานี่เองไม่ต้องไปขุดในที่อื่นขุดค้นลงไปในที่นี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขุดค้นลงไปขุดค้น

0: ไปอาจจะได้ทรงวิเศษ
1: ปัญหาของเทวดา
0: ปัญหาของเทวดา
1: ถามพระกุมารกัสสป
0: ที่ถามพระ
1: บอกว่ามีจังกัวหนึ่งมีรูขุดไปในรูนั้นขุดลงไปจะเห็นเต่า
0: ในรูนั้น
1: ขุดลงไปจะมีทางสี่แยกมีทางสี่แท่ง
0: ขุดลงไปจะมีทางสี่แยกมีทางสี่แท่ง

พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาแล้วแน่จงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันที่มีอากาศสดชื่นพระธรรมนี่เป็นสิ่งที่ช่วยให้เย็นให้สงบให้เย็นให้สงบอย่างถาวรชีวิตจะได้สดชื่นตลอดไปเราจึงได้มาหาธรรมะเพื่อเอาไปเป็นเครื่องประโลมใจให้ใจของเราสดชื่นรื่นเริงอยู่ด้วยรสของพระธรรมความสดชื่นรื่นเริงที่เกิดจากวัตถุนั้นมันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงผันแปรไปอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้ชีวิตสุขบ้างทุกข์บ้างขึ้นขึ้นลงลงสู้ชีวิตสดชื่นจากธรรมะไม่ได้เพราะธรรมะนั่นเป็นสิ่งที่ช่วยให้ใจเราอยู่ในสภาพคงที่หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นตัวเดิมของมันหน้าตาดั้งเดิมพวกเซนเขาเรียกว่าหน้าตาดั้งเดิมของจิตหน้าตาดั้งเดิมนั่นคือไม่มีอะไรฉาบร้ายให้เปลี่ยนแปลงแต่มันเป็นอยู่อย่างนั้นสงบอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นท่านเข้าถึงสภาพอย่างนี้จิตจึงสงบอยู่ตลอดเวลาไม่ตื่นเต้นไม่หวาดเสียวไม่ขึ้นไม่ลงกับเหตุการณ์ต่างๆอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดไปตามธรรมชาติอะไรดับไปก็ดับไปตามธรรมชาติจิตของท่านไม่หวั่นไหวด้วยสิ่งเหล่านั้นไม่โยกโคลนในมงคลสูตรข้อสุดท้ายที่กล่าวว่าพุทธัสสะโลกตัมเหเมหิจิตตังยัตตะนกัมปติอาโซกังวิรจังเขมังเอตัมมังกะละมุตตะมังจิตที่ไม่กระทบด้วยโลกธรรมโลกธรรมไม่สามารถทำจิตให้เปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ไม่โศกไม่ขุ่นไม่มัวไม่เศร้าหมองนั่นแหละเป็นยอดของความเป็นมงคลของชีวิตพระพุทธเจ้าแสดงมงคลไปตามลำดับในชีวิตประจำวันแต่ไปสรุปเอาตอนสุดท้ายว่าจิตไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมนั่นแหละเป็นยอดมงคลเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตเป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวเพราะอะไรเพราะว่ามีปัญญา

ทันรู้เท่าต่อสิ่งนั้นนั่นตามสภาพที่เป็นจริงได้ใช้เวลาพิจารณามาโดยลำดับจนมองเห็นชัดในสิ่งนั้นว่ามันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นธรรมดามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่หวั่นไหวไม่โยกโผงด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะมีปัญญามั่นอยู่ในใจมองเห็นสภาพที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาคนเราชาวบ้านชาวเมืองเราตามปกตินั้นยังไม่ถึงสภาพเช่นนั้นจึงหวั่นไหวยินดียินร้ายเวลาสิ่งที่น่ายินดีมากระทบก็ยินดีเพลิดเพลินสนุกสนานพอสิ่งที่ไม่น่ายินดีมากระทบก็ตกต่ำลงไปหวั่นไหวด้วยสิ่งนั้นแสดงอาการเศร้าโศกเสียใจอาลัยอาวรณ์อันนี้เรียกว่ายังไม่เข้าถึงความสงบที่แท้จริงที่ไม่ถึงเข้าก็ไม่ถึงความสงบก็เพราะว่ายังไม่มีปัญญาในส่วนนั้นยังมองไม่ถึงจุดอันแท้จริงของสิ่งนั้นเราเห็นแต่เพียงภายนอกผิวเผินไม่ได้เจาะลึกลงไปให้เข้าถึงเนื้อแท้ของธรรมชาติที่มีความเป็นอยู่อย่างไรจิตจึงหวั่นไหวโยกโคลงไปด้วยอำนาจเหล่านั้นได้และจิตที่หวั่นไหวโยกโคลงนั้นก็ย่อมมีการขึ้นลงยินดีก็เรียกว่าขึ้นยินร้ายก็เรียกว่าลงวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นขึ้นลงขึ้นลงอยู่มากมายแล้วลองนึกดูว่าถ้าขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยมันเป็นอย่างไรเหมือนกับเราขึ้นบันไดสูงสูงขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรในทางร่างกายจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหายใจไม่สะดวกหอบนั่นเป็นเรื่องของกายใจก็เหมือนกันถ้ามีการขึ้นมีการลงมันก็เหนื่อยใจเหนื่อยใจเนี่ยมันร้ายกว่าเหนื่อยกายเพราะเหนื่อยกายมีแก้ง่ายไม่ลำบากยากเข็ญอะไรเพียงแต่เรานั่งพักเถอะมันก็หายเหนื่อยแล้วนอนพักเถอะก็หายเหนื่อยแล้วแต่ว่าใจเหนื่อยนี่จะทำอย่างไรถ้าไม่มีสิ่งสำหรับแก้ไขก็เหนื่อยมากเหนื่อยหนักข้าวหนักข้าวก็จะกระทบกระเทือนถึงร่างกายกระทบกระเทือนถึงร่างกายก็คือเป็นโรคหัวใจพิการที่เป็นโรคหัวใจเรียกว่าโรคใจโรคอะไรอย่างนั้นมันเป็นกันอยู่บ่อยๆหัวใจวายกันบ่อยๆหัวใจวายเพราะความตื่นเต้นยินดีมากยินได้มากช็อกไปอย่างนี้ก็มันเนื่องจากจิตมันเปลี่ยนแปลงนั่นเองมีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะไม่มีความสงบทางใจแล้วก็เหนื่อยใจเมื่อเหนื่อยใจหนักเข้าก็เหนื่อยกายเหนื่อยกายก็หัวใจอ่อนเพลียทำงานไม่สะดวกทำไมใจจึงเหนื่อยก็เพราะว่าไม่รู้จักสิ่งนั้นถูกต้องและเมื่อรู้สึกเหนื่อยใจคือว่าสมองมันทำงานหนักเมื่อสมองทำงานหนักก็ต้องการชดเชยหัวใจก็ต้องสูบโลหิตขึ้นไปสู่สมองเต้นแรงเราจะเห็นได้เวลาที่เรารู้สึกเต้นตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงเวลากลัวก็หัวใจเต้นแรงมีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงก็หัวใจเต้นแรงที่มันเต้นแรงก็เพราะว่าเป็นปฏิกิริยาในสมองสมองของเราทำงานหนักสมองทำงานหนักก็ต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้นต้องการเลือดเพิ่มขึ้นหัวใจก็เร่งเป็นการใหญ่ส่งเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองเวลาเลือดขึ้นไปมากถ้าเราทำดูสองข้างขมับเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเต้นแรงเต้นแรงคือเส้นโลหิตมันทำงานหนักถ้าขึ้นมากมากก็เส้นโลหิตแตกเส้นโลหิตฝอยแตกก็กลายเป็นอัมพาตเคลื่อนไหวไม่ได้ถ้าเส้นโลหิตใหญ่ในสมองแตกเรียบร้อยปัสสโมสุโขกันไปเลยทีเดียวนี่อาการมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเรื่องเกี่ยวกับใจเราไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันทำให้เกิดความวุ่นวายพอสมควรเพราะฉะนั้นจึงควรจะหาวิธีประคับประคองจิตใจให้อยู่ในสภาพที่สงบนิ่งเหมือนน้ำในอ่างไม่เคลื่อนไหวในชีวิตของเราก็อย่างนั้น
มันเกิดคลื่นขึ้นในสมองอย่างรุนแรงหัวใจทำงานหนักเร่งไปที่ตรงนั้นก็เกิดอาการผิดปกติเป็นโรคหัวใจวายตายไปตามๆกันเพราะเป็นอย่างนั้นคนเราส่วนมากไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องสภาพจิตแต่กังวลถึงเรื่องกายมากเหลือเกินอยากกินอาหารดีๆอยากอะไรดีๆมีมากมายสนใจแต่เรื่องทางกายเครื่องประกอบเรื่องกายนั้นมีมากแต่ไปร้านที่เขาขายของมากๆ มีแต่เรื่องกายทั้งนั้นไม่มีขายของเกี่ยวกับเรื่องจิตเลยแม้แต่น้อยเรื่องกายเครื่องแต่งตัวเครื่องโน้นเครื่องนี้ที่ปาถะโรงงานก็มีมากมายผลิตเครื่องประกอบร่างกายซื้อกันไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นซื้อจนไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรแล้วประกอบกายทั้งนั้นคิดดูแล้วเรานี่เป็นธาตุของร่างกายเป็นธาตุวัตถุกลายเป็นนักวัตถุนิยมคือนิยมในเรื่องความสวยความงามความมีนั่นความมีนี่แล้ววัดกันที่ตรงนั้นล่ะวัดที่ความมีว่าเราได้หน้าได้ตาจากวัตถุเหล่านั้นแต่ว่าที่สนใจในการที่จะแสวงหาเครื่องประกับประคองจิตใจนั้นน้อยตอนนี้จำนวนมีอยู่เนี่ยญาติโยมที่มานี่เป็นพวกที่สนใจในการแสวงหาสิ่งประคับประคองจิตใจจึงมากันทุกวันอาทิตย์ไม่เบื่อไม่หน่ายอาหารใจนั้นมันไม่น่าเบื่อแต่อาหารกายเบื่อถ้าเรากินอาหารอะไรซ้ำสักสามวันมันจะเบื่อแล้วชักจะอารมณ์ไม่ดีแล้วพอเห็นเอามาวางบนโต๊ะก็ทำหน้าไม่ค่อยจะดีแล้วถ้าคนใช้เป็นผู้ปรุงแต่งอาหารก็จะดุเอาอะไรมีความรู้เท่านี้นะทำกับข้าวเป็นแต่อย่างนี้เท่านั้นนะทำอย่างอื่นไม่เป็นมั่งหรือแล้วก็กินด้วยอาการที่เป็นทุกข์เพราะว่าไม่พอใจไม่พอใจเมื่อใดก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นพอใจเมื่อใดก็เป็นสุขเมื่อนั้นท่านจึงกล่าวว่าท่านสุขที่ปรมังทนังความสันโดษคือพอใจในสิ่งที่วางอยู่เฉพาะหน้าเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเป็นสุขอย่างยิ่งจิตมันเป็นสุขเพราะพอใจแต่เป็นทุกข์เพราะไม่พอใจวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเราไม่พอใจหลายครั้งเราก็เป็นทุกข์หลายครั้งและเมื่อเป็นทุกข์บ่อยๆนั้นสภาพชีวิตจะเป็นอย่างไรสุขภาพกายก็เสื่อมสุขภาพจิตนั้นไม่ต้องสงสัยเสื่อมทุกครั้งที่เกิดความไม่พอใจเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาสภาพจิตก็ทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆและเมื่อจิตทรุดโทรมร่างกายก็ปล่อยทรุดโทรมไปด้วยนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดมีแก่คนเราในสังคมปัจจุบันนี้และในสังคมปัจจุบันนี้มีเครื่องยั่วยุให้คนเกิดความอยากมากขึ้นมีความต้องการไม่รู้จบไม่รู้สิ้นแล้วการโฆษณาชักจูงก็เหลือเข็มโฆษณากันจริงๆเพื่อให้คนไปซื้อไปหามากินมาใช้โฆษณาบ่อยๆก็ชักจะพอใจไปเหมือนกันคนเราเห็นอะไรมากก็อยากได้สิ่งนั้นได้ยินอะไรมากก็อยากได้สิ่งนั้นได้กลิ่นอะไรมากก็อยากได้สิ่งนั้นได้ชิมอะไรบ่อยๆก็พอใจในสิ่งนั้นได้ถูกต้องอะไรก็พอใจในสิ่งนั้นนี่เรียกว่าจิตมันไปติดอยู่ในสิ่งนั้นมีอุปาทานเกิดขึ้นแล้วไปยึดถือสิ่งนั้นความยึดติดในสิ่งใดที่ไม่เป็นทุกข์นั่นหาไม่ได้ในโลกนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นโยมสังเกตตัวเองในเวลาที่เราเป็นห่วงอะไรกังวลอะไรสภาพจิตใจเป็นอย่างไรมันมีความวุ่นวายใจมีปัญหาในเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันเมื่อใดเรามีปัญหามีความกังวลห่วงใยในอะไรต่างๆเราก็เป็นทุกข์แล้วมันก็เป็นทุกข์เรื่อยไปเมื่อยังไม่รู้ว่าเราเป็นทุกข์ถ้าไม่รู้ว่าเป็นทุกข์มันก็จะทุกข์เรื่อยไปแต่เมื่อใดเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่านี่คือทุกข์นี่คือทุกข์ในเป็นความรู้ชั้นต้นจ
ที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเรียนเรารู้เราเข้าใจเมื่อเรารู้ว่านี่คือทุกข์อ้าวน่าจะแก้ที่สองคิดต่อไปว่าจะแก้ทุกข์หรือไม่เราก็อยากจะแก้แก้จะต้องทำอย่างไรทุกข์มาจากอะไรพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์เกิดจากเหตุไม่มีเหตุทุกข์เกิดไม่ได้สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มีเหตุจึงมีผลถ้าไม่มีเหตุผลจะไม่ปรากฏขึ้นเลยไอ้ที่เราพูดอร่อยบังเอิญอย่างนั้นบังเอิญอย่างนี้อย่าพูดดีกว่ามันต้องมีเหตุมีผลถ้าไม่มีเหตุมันเกิดอะไรไม่ได้ถ้าพูดว่าบังเอิญนั้นแสดงว่าเราไม่ทราบซึ่งในกฎเหตุผลของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงพูดเผลอออกไปว่าบังเอิญรถสองคันชนกันเปรี้ยงเลยอันนี้มันไม่ใช่บังเอิญมันต้องมีเหตุคือคนขับนั่นแหละเป็นตัวเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการชนกันเหตุสำคัญอยู่ที่อะไรก็อยู่ที่ไม่ประพฤติธรรมไม่เอาธรรมะมาใช้ในเวลาขับรถแล้วก็กลายเป็นคนประมาทขาดสติขาดปัญญาไม่ได้สำนึกถึงสิ่งที่ตนกำลังกระทำอยู่เลยเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ยังไม่ได้สำนึกว่าตัวเรื่องอยู่ที่ตัวเองเลยไปแก้ที่อื่นแก้ด้วยวิธีไสยศาสตร์นานาประการช่วยไม่ได้นั่นไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ตัวที่จะให้เกิดคลายปัญหาเราจะคลายปัญหาได้ก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดขึ้นเมื่อรู้จักเหตุแล้วก็ต้องตัดเหตุเมื่อตัดเหตุได้ผลมันก็หายไปเองแต่คนเรามักจะมีความเชื่อเก่าๆติดอยู่ในสมองไม่ใช่ความเชื่อรุ่นเก่านู่นแต่เป็นความเชื่อเก่าที่ไม่เข้าเรื่องมีเยอะแยะรับไหว้ผิดแล้วก็ถือไหว้ผิดนี่มีมากมายไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความคิดความเห็นนั้นมันถูกต้องถ้าไปเทศให้ฟังก็ไม่ค่อยจะคิดเปลี่ยนแปลงแต่บางทีจะว่าพระเสียด้วยถ้าว่าเทศอะไรไม่เหมือนเก่าทำลายของเก่าไอ้ของเก่าที่สกปรกจะกองไว้ทำไมเหมือนกับขยะนี่ไปกองไว้ทำไมมันสกปรกสกปรกก็ต้องโยนไปทิ้งเพื่อให้บ้านเมืองสะอาดแต่เราทิ้งไว้มันก็ยิ่งสกปรกใหญ่ความเชื่อประเภทเหลวไหลที่ไม่เป็นสาระเหมือนขยะมูลฝอยที่ส่งกลิ่นเหม็นแล้วเราเอามาไว้ในใจของเราทำไมมันควรจะเคลียออกไปแต่เคลียไม่ได้เพราะใจมันยังรักอยู่ยังเป็นเด็กเป็นเด็กอมมืออย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงสภาวะทางจิตใจใจมันก็ลำบากคนเรามันมักจะเป็นอย่างนั้นไม่ค่อยยอมรับในสิ่งที่ถูกต้องถ้าเราไม่รับสิ่งถูกต้องเราก็ไม่ก้าวหน้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่เทศความจริงในสมัยนั้นพุทธศาสนาจะเกิดได้อย่างไรไม่มีทางก็เป็นเหมือนกับที่เขาเป็นอยู่นะเป็นฮินดูแต่พระองค์ไม่เป็นฮินดูพระองค์เป็นพุทธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานยิ่งประกาศสิ่งถูกต้องไม่กลัวพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายที่มีอาวุโสในทางอายุแต่ไม่อาวุโสในทางคุณธรรมพระองค์ก็ต้องเทศให้เขาเข้าใจเวลาเทศอะไรออกไปเขาก็เข้าใจและยอมรับก็ยังดีอยู่เหมือนกันในสังคมในยุคปัจจุบันเรานี้จะต้องมีการแก้ไขอะไรหลายอย่างหลายประการที่จะต้องจับให้คนมีสัมมาทิฏฐิมากขึ้นมีความเข้าใจเรื่องชีวิตถูกต้องมากขึ้นรู้จักช่วยตัวเองมากขึ้นพึ่งธรรมะมากขึ้นแต่ไม่ไปพึ่งสิ่งเหลวไหลไม่ไปพึ่งอะไรอะไรซึ่งไร้สาระซึ่งไม่ได้เรื่องอะไรความจริงนั้นเขาปักเป็นเครื่องหมายวันสร้างบ้านสร้างเมืองเพื่อเป็นอนุสรณ์เป็นประวัติศาสตร์เหมือนกับแผ่นหินศิลาฤกษ์ใครไปพบจะได้รู้ว่าตึกนี้สร้างเมื่อไรในสมัยใดเขียนไว้เป็นศิลาจารึกเหมือนจารึกพ่อขุนรามคำแหงอะไรอย่างนั้นแต่ว่าพอปักแล้วคนมันเข้าไปไหว้คนนี่เผลอไม่ได้
มีรูปอะไรก็จะไหว้จะด้วยนี่รูปนั่นยืนยังไม่มีคนมาไหว้ถ้าใครอุตริเอาทองมาปิดก็สักสองสามแผ่นมันจะขลังเลยเหมือนกันเดี๋ยวก็คนมาขอเบอร์อะไรนี่ยืนอย่างนั้นแหละยังไม่ตายคนยังไม่ไหว้นี่พอตายแล้วคนอาจจะมาไหว้มากแล้วจะปิดทองควันพืชกระหม่อมนะเลยสั่งว่าอย่าไปยุ่งกับท่านนะให้ยืนเฉยๆอย่างนั้นแหละอย่าไปที่เอาทองเอาเพลิงมาปิดก็มันรุงรังต่อไปข้างหน้าไม่ได้สั่งไว้แล้วอย่าไปปิดเข้าแต่ว่ามีพระพุทธรูปองค์ใหญ่พระพุทธนิโรธนิโรคันตรายในหลวงให้ไปวางไว้ข้างศาลากลางมาไหว้พระกันเถอะเอาพระใส่ไว้ในใจซะแล้วมันก็จะเจริญก้าวหน้าเมืองไทยนี้มีสมบัติอันประเสริฐอย่างยิ่งอยู่ในชาติแล้วคือพุทธศาสนาถ้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเป็นสิ่งเลิศเหลือเกินประเสริฐที่สุดสำหรับนำมาใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเราศึกษาให้เข้าใจนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วเจริญทุกทางไม่ว่าทางไหนจะเป็นคนค้าขายทำธุรกิจเป็นนักการเมืองเป็นอะไรก็ตามใจใช้ธรรมะจะเอาชนะได้ทั้งนั้นถ้าเราประพฤติธรรมไม่เอาชนะได้แต่ถ้าเราไม่ประพฤติธรรมมันก็พ่ายแพ้ไปตามๆกันถ้าคุณต้องการจะเป็นใหญ่ในสังคมขอให้ประพฤติธรรมเอาศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามาใช้แล้วท่านจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างมันช้าไม่เอาธรรมะก็ไปใช้ใครเอาธรรมะใช้คนนั้นชนะสาวกตราบใดที่เรายังประพฤติธรรมก็ชนะต่อไปแต่เมื่อใดเปลี่ยนแปลงตกต่ำทางจิตใจไม่ใช้ธรรมะไม่รับรองมันว่าจะเป็นอย่างไรต้องตามมีเรามีธรรมะอยู่แล้วจะลอยเด่นต่อไปขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปสูงสุดในชีวิตของการเป็นอย่างนั้นด้วยธรรมะเอาธรรมะมาใช้ดีกว่าคนค้าขายจะค้าขายโดยธรรมขั้นแรกมันอาจจะขุกขักหน่อยคนก็ยังไม่เห็นแต่ทำไปเขาไหว้ใจว่าสินค้าจากร้านนั่นเป็นของดีมีคุณภาพก็ค่อยไหว้ใจขึ้นเรื่อยๆเพราะความซื่อสัตย์คุณยายคนหนึ่งที่จังหวัดสงขลาอ่านหนังสือก็ไม่ออกแต่ให้คนช่วยเขียนสั่งของจากกรุงเทพสั่งของและส่งเงินมาให้สม่ำเสมอไม่ปัดเพี้ยนผู้ที่ส่งของก็ยิ่งส่งไปให้ใหญ่โตส่งเกินสั่งให้ไปขายเพราะเขาไหว้ใจเลยส่งมาขายให้มากมายเกิดความไหวแต่เกิดเทดิเราจะผิดอะไรส่งไปขายต่างประเทศมันต้องของดีไม่ดีอย่าส่งออกไปมันเสียชื่อต้องส่งของดีออกไปถ้าไม่ดีเก็บไว้ใช้ในบ้านเราไม่ให้ออกไปที่นิวซีแลนด์ก็มีผลไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่าคีวีผลไม้ที่มาส่งขายต่างประเทศมีคนไทยไปเห็นเข้าที่คัดเลือกแล้วมันก็ยังพอใช้ได้บอกว่าอันนี้จะขอเอาไปขายเมืองไทยก็ไม่ได้เอาไปไม่ได้เพราะมันไม่มีคุณภาพเอาไปขายจะเสียชื่อประเทศนิวซีแลนด์นี่เรียกว่าพ่อข้ามีธรรมะไม่เห็นแก่รายได้แต่ว่าทำคุณภาพของสินค้าให้ดีให้ดังแล้วเขาก็รักษาคุณภาพตลอดไปมันก็เจริญในทางค้าขายเมืองไทยเราส่งข้าวสารหอมมะลิส่งไปขายคนติดใจสั่งซื้อล่วงหน้าต่อมาดอกมะลิกลายเป็นดอกอุตภิษไปแล้วมันปนแล้วดิไม่เรียบร้อยแล้วนี่ก็เรียกว่ากินไม่พอคนซื้อกินไม่หมดแต่คนคดมันกินไม่พอไม่พอกินก็ทำของไม่ดีส่งไปขายไม่ว่าสินค้าอะไรไอ้พวกที่อยากรวยเร็วๆอยากรวยทางลัดพวกนี้เอาตัวไม่รอดทำสินค้าไม่ดีส่งไปเพราะก็รังรถก็ตรวจคุณภาพไม่แจกก็คนมักง่ายต่อสวยนี่ไม่เหมือนเก่าไม่ได้ไม่ซื้อลงไม่นั่นลงแต่มันได้เงินไว้ก้อนหนึ่งแต่กินไม่กี่วันก็หมดละไอ้เงินที่ได้มาจากทุจริตนี่ใช่ไม่เท่าไหร่ก็หมดแล้วล่มจมต่อไป
กรรมมันสนองกรรมมันสนองกรรมสุดท้ายสุดเอาตัวไม่รอดแต่ถ้าหากว่าเราขายด้วยความ

ทำผู้ให้ดูแต่คนก็ไปกินเพราะว่าเขารสอร่อยบริการดีร้านสะอาดเขาก็ไปกันคุณภาพมันช่วยให้อะไรอะไรก้าวหน้าแต่คนไม่ค่อยสนใจเรื่องคุณภาพชอบทำอะไรหลอกๆเขาก็ไปไม่รอดขาดธรรมะไม่ได้อบรมในคุณธรรมนักธุรกิจก็ต้องมีคุณธรรมนักการเมืองก็ต้องมีคุณธรรมทุกคนทุกอาชีพต้องใช้ธรรมะทั้งนั้นโลกจะวุ่นวายมากขึ้นถ้าชาวโลกทิ้งธรรมะแต่โลกจะสงบเย็นเพราะทุกคนหันหน้าเข้าหาธรรมะธรรมะดับโลกทำโลกให้ร่มเย็นเป็นสุขขาดธรรมะโลกเดือดร้อนโลกกลมๆป้อมๆ มันไม่เดือดร้อนอะไรแต่คนที่เดือดร้อนโลกมันก็คือคนเนี่ยคนก็คือโลกธรรมะช่วยโลกก็คือช่วยคนให้ดีขึ้นอุปการะคนให้ดีให้เจริญให้ก้าวหน้าแต่ถ้าเราร้ายธรรมะมันจะเจริญได้อย่างไรไม่รอดหลักการเป็นอย่างนั้นดังนั้นญาติโยมที่ประพฤติธรรมเห็นผลอยู่ว่าอะไรดีขึ้นทำอะไรโดยทำแล้วมันก็ดีขึ้นการติดต่อการคบหมาสมาคมการค้าการขายทำไร่ไถนาผิดอะไรออกมาโดยทำแล้วขายให้ถูกต้องมันเจริญเองไม่ต้องลงทุนโฆษณามากมายทางโทรทัศน์ซึ่งมันแพงแต่ว่าสินค้าเป็นสิ่งโฆษณาอยู่ในตัวมันก็ก้าวไปทีละน้อยทีละน้อยจนเจริญมั่นคงเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วสบายแล้วลอยลำได้เพราะมีเครดิตมีเกียรติจากพระธรรมได้รับความคุ้มครองจากธรรมะอย่างเรียบร้อยชีวิตเป็นสุขมีความสงบร่มเย็นหลักการมันเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นการใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์นี่เป็นคุณเป็นค่าแก่ชีวิตแก่ประเทศชาติโดยเฉพาะเมืองไทยเราเนี่ยถ้าว่าทิ้งธรรมะแล้วจะไปไม่รอดอะไรจะไม่ดีขึ้นแต่ถ้าหันหน้าเข้าหาธรรมะแล้วก็จะดีขึ้นสนใจที่จะอบรมคนให้มีคุณธรรมมากขึ้นสร้างธรรมะบุคคลให้เกิดขึ้นในลูกอย่าสร้างกิเลสบุคคลให้มันมากขึ้นสิ่งใดที่จะทำคนให้ตกต่ำทางจิตใจตัดทิ้งไปเสียบ้างเลิกไปเสียบ้างให้เหลือน้อยๆแต่สิ่งใดส่งเสริมคุณธรรมทำให้มากขึ้นส่งเสริมมากขึ้นเผยแผ่ธรรมะให้มากขึ้นทางวิทยุทางโทรทัศน์ทางเอกสารหนังสือประเภทต่างๆเครื่องมือมันเยอะเวลานี้ถ้าเราใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญทางด้านจิตใจสิ่งนั้นจะมีค่ามีราคาเป็นประโยชน์มากขึ้นแต่คนยังคิดไม่ค่อยได้เท่าใดนั้นยังสนฝนฝายแต่เรื่องยั่วคนให้มีกิเลสให้มีโลภมากขึ้นมีโกรธมากขึ้นมีหลงมากขึ้นมีริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรกันมากขึ้นไม่ใช้ธรรมะเป็นเครื่องประกาศโฆษณาสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นนี่มันคือปัญหาโยมก็เห็นกันอยู่ว่าปัญหาทั้งหลายมันเกิดจากสิ่งเหล่านี้นักเผยแผ่ธรรมะมันยังมีน้อยเสียงธรรมะยังไม่ดังเท่าใดแต่เสียงมารมันดังกว่าดังโก้งไปเลยธรรมะนิดๆหน่อยๆไม่ค่อยดังเท่าใดแต่ก็ยังดังอยู่บ้างก็ยังดีกว่าไม่มีเลยแต่มันดังไว้บ้างตะโกนไว้บ้างพอคนจะได้ยินคนมีหูมีใจจะได้รับฟังมีตาจะได้อ่านได้ศึกษาจะได้เข้าถึงสิ่งนั้นมากขึ้นจะเกิดความเจริญก้าวหน้าในชีวิตในการงานหลักการเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเราต้องช่วยด้วยวิธีอะไรช่วยปฏิบัติดีด้วยตนแท็กชวนคนอื่นให้ปฏิบัติดีส่งเสริมสนับสนุนคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตัวเรานั้นต้องตั้งต้นด้วยตัวเราเองพ่อบ้านตั้งต้นประพฤติธรรมแม่บ้านตั้งต้นประพฤติธรรมลูกเดินตามพ่อแม่ให้การอบรมบ่มนิสัยทำตนเป็นตัวอย่างให้ลูกได้เห็นอยู่ตลอดเวลาลูกได้เห็นภาพคุณพ่อคุณแม่ที่มีธรรมภาพนั้นมันก็ฝังลงไปในจิตใจได้ยินเสียงของพ่อแม่ที่เป็นธรรมะเสียงนั้นก็ฝังอยู่ในจิตใจสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเป็นธรรมเด็กก็เคยชินกับสิ่งที่เป็นธรรมเติบโตขึ้นก็มีธรรมะตามคุ้มครองตาม

รักษาเด็กนั้นให้เจริญก้าวหน้านี่เป็นเรื่องในครอบครัวพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างใครเป็นพ่อเป็นแม่มันต้องเริ่มต้นชีวิตทางธรรมะเริ่มแต่งงานก็ต้องใช้ธรรมะแล้วมีคนมาแต่งงานกันที่วัดบ่อยๆเมื่อเช้าเลยก็มีพูดก็สอนให้ประพฤติธรรมเอาธรรมะมาช่วยให้ชีวิตครอบครองเรือนมีความสุขขึ้นให้เอาธรรมะสองฝ่ายมาสมรสกันให้มันเกิดเป็นธรรมคู่กันอย่าเอาผีกับผีมาแต่งงานกันมันจะเกิดผีขึ้นในบ้านในเมืองในชาติในประเทศให้ประพฤติธรรมให้ทำความงามความดีให้งดเว้นสิ่งต่างๆที่เป็นของชั่วร้ายให้ประพฤติดีประพฤติชอบสอนตัวอย่างนั้นแล้วเอาหรือไม่เอาก็สอนก็ไปสอนมันทุกคู่โอกาสใดที่จะสอนได้ก็ต้องสอนให้เขาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเด็กหนุ่มหนุ่มมาวัดก็พยายามพูดให้เขาเห็นคุณค่าของพระธรรมให้ช่วยกันประพฤติธรรมเพื่อชาติเพื่อประเทศของเราทำอย่างอื่นมันช่วยไม่ได้แต่ถ้าเราช่วยกันทำดีแล้วเราช่วยชาติขณะทำดีนั้นช่วยชาติอยู่แล้วช่วยประเทศอยู่แล้วช่วยศาสนาอยู่แล้วและเมื่อเราทำดีนั้นก็แสดงว่าเรารักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์ก็เราทำดีรักศาสนาเป็นแกนกลางถ้ารักธรรมะก็เรียกว่ารักศาสนาคนมันรักศาสนาก็รักชาติถูกต้องรักพระมหากษัตริย์ถูกต้องทำประโยชน์ถูกต้องแต่ถ้าไม่มีธรรมะรักผิดทางรักผิดทางก็รบกันดูบางประเทศมารบกันไม่หยุดมารักผิดรักชาติผิดรักประเทศผิดเลยรบกันที่รบกันไม่หยุดเนี่ยเพราะมันรักผิดเนี่ยรักไม่ถูกเพราะไม่มีการศึกษาธรรมะเพราะไม่ประพฤติธรรมคนมันจะรักเสียได้ยังถ้าเราประพฤติธรรมไว้ณที่ไหนก็ยังเห็นประโยชน์ของธรรมะอยู่เขาเอาประโยชน์ได้เขาไม่ฆ่าไม่แกงผู้ที่ทำดีไม่ถูกฆ่าแต่คนทำชั่วมันก็ถูกฆ่าถึงเขาไม่ฆ่ามันก็ฆ่าตัวเองอยู่แล้วคนทำชั่วนี่คือคนฆ่าตัวเองทำลายตัวเองทำลายชาติทำลายศาสนาทำลายพระมหากษัตริย์อยู่แล้วเพราะประพฤติชั่วแต่ถ้าประพฤติดีไม่เป็นไรชีวิตจะไม่ตกต่ำแต่ไม่มีอย่างนั้นผลสุดเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เหมือนกันว่าในหมู่คนที่กำลังทะเลาะวิวาทกันนั้นถ้ามีใครสักคนหนึ่งเกิดความรู้สึกขึ้นมาได้ว่าเรากำลังจะชิบหายวายวอดอยู่แล้วความสงบจะเกิดจากความรู้สึกนั้นแต่ถ้าความรู้สึกแบบนั้นมันไม่เกิดมันก็รบต่อไปรบจนตายหมดไม่มีใครเหลือแต่แผ่นดินนะแล้วจะทำอะไรเหมือนที่เขาพูดว่าเมื่อคนไม่มีแล้วจะร้องเพลงชาติให้ใครฟังไม่รู้จะร้องอะไรแล้วเพราะกิเลสมันท่วมหัวใจจึงเป็นปัญหาไม่เอาพระเข้าไปใช้ไม่เอาธรรมะเข้าไปใช้จึงได้เกิดรบราฆ่าฟันกันในศาสนาอื่นก็เหมือนไม่เข้าถึงธรรมะของศาสนาอะไรก็เผลอรบกันถ้าถึงธรรมะจะรบกันทำไมก็ธรรมะสอนให้สงบกายสงบวาจาสงบใจสอนให้รักกันให้สามัคคีกันไม่ให้เข็นฆ่ากันถ้าเข็นฆ่ากันมันก็ผิดธรรมผิดศีลอยู่แล้วมันไม่ถูกต้องอะไรไม่รบจิตมันมืดด้วยโมหะด้วยอวิชชามองไม่เห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายเลยตกอยู่ในสภาพมืดบอดด้วยประการต่างๆเลยหยุดกันไม่ได้ไม่ยอมตายทั้งคู่ไม่มีอะไรที่เหลืออยู่สักนิดเดียวนี่มันเป็นอย่างนี้เมืองไทยเราเนี่ยนับว่ายังมีบุญอยู่พอสมควรถ้าอย่างน้อยก็มีคนคนหนึ่งประพฤติทำอย่างหนักแน่นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงศีลทรงธรรมมีความคิดถูกต้องมีการกระทำถูกต้องอยู่ตลอดเวลาเป็นบุคคลที่ชาวไทยเคารพบูชาสักการะเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพระองค์ก็บอกเราหยุดกันทีเกินทำมากไปบ้านเมืองจะลำบากจะเดือดร้อนเสียงเบาๆแต่มันดังถ้าสุรเสียงที่กัดเบาๆทางโทรทัศน์วิทยุค
มันเบาแต่มันดังเบาแต่มีอำนาจมีอิทธิพลที่จะทำคนผู้ลุ่มหลงให้หายหลงหายมัวเมาหายประมาททำคนมืดให้สว่างทางจิตใจแล้วก็วางปืนวางดาบอยู่ในความสงบต่อไปดิ้นนักหนาที่เรานี่เจ็บคนอย่างนี้อยู่ในชาติในบ้านเมืองของเราคือสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องมีต่อไปจำเป็นที่จะต้องมีต่อไปร่างกายไม่มีหัวแล้วมันจะอยู่ได้อย่างไรอะไรมามันอยู่ที่หัวทั้งนั้นสมองอยู่ที่หัวหูอยู่ที่หัวตาอยู่ที่หัวจมูกปากอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นตัดนี่ออกแล้วมันจะเป็นรูปเป็นร่างอยู่ได้อย่างไรประเทศชาติก็ต้องมีหัวหน้ามีประมุขเป็นคนสำคัญของชาติเราจึงนับว่ามีบุญในเรื่องนี้ไอ้บุญนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากธรรมะของพุทธศาสนาที่หล่อล้อมจิตใจคนไทยมาตั้งแต่ยุคโบราณให้มีความคิดนึกถูกต้องแม้จะอะไรก็ไม่รุนแรงคนไทยเราไม่รุนแรงการเป็นมัชฌิมาปฏิปทาสายกลางพอดีพอดีไม่ตึงไม่หย่อนพอดีพอดีสภาพชีวิตในคนไทยเราเป็นอย่างนั้นโกรธก็ไม่แรงเกลียดก็ไม่แรงเดี๋ยวก็ลืมละต่อเจมส์พูดว่าคนไทยมันลืมง่ายก็ดีลืมง่ายนี่ก็ดีลืมไอ้เรื่องร้ายนี่มันดีแต่ถ้าลืมเรื่องดีก็ไม่ถูกต้องคิดจะทำอะไรแล้วไม่ทำหมอลืมไปแล้วแค่นี้ไม่ถูกลืมเรื่องร้ายเรื่องเป็นทุกข์เป็นร้อนทำให้มีปัญหาทางใจลืมมันจะเป็นความหลังไปเราก็สบายชีวิตไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนเป็นความดีงามของชีวิตประการหนึ่งจึงเป็นเรื่องที่ควรจะได้คิดกันบ่อยๆและควรจะได้ช่วยกันปฏิบัติขัดเกลาจิตใจปฏิบัติดีด้วยตนชักชวนคนอื่นให้ทำดีส่งเสริมสนับสนุนคนดีคนทำดีให้ได้มีโอกาสทำดีต่อไปอย่าส่งเสริมคนชั่วความชั่วเพราะความชั่วกับคนชั่วมันตกต่ำทำให้สิ่งทั้งหลายเสียหายเราจึงส่งเสริมคนดีมีศีลธรรมประจำใจมีความดีประจําใจดูคนก็ต้องรู้ว่ามีธรรมะขนาดไหนธรรมะน่ะเป็นเครื่องวัดคนธรรมะเป็นเครื่องวัดคนว่าดีหรือไม่ดีเราก็ดูว่าเขามีธรรมะขนาดไหนสภาพจิตใจเป็นอย่างไรสิ่งแสดงออกด้วยคำพูดด้วยการกระทำเป็นอย่างไรนั่นแหละเป็นเครื่องวินิจฉัยเอาธรรมะเป็นกระจกส่องลึกเข้าไปถึงในใจส่องดูการกระทำการเป็นการอยู่ในชีวิตประจำวันเห็นว่าออกคนนี้มีธรรมเราสนับสนุนส่งเสริมส่งเสริมธรรมะมานี่ส่งเสริมธรรมะไม่ได้ส่งเสริมคนแต่ส่งเสริมธรรมะแต่ธรรมะอยู่ในคนใดคนนั่งกับรอยได้รับการส่งเสริมไปด้วยมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ส่งเสริมคนนั้นคนนี้อะไรเป็นอย่างนี้โยมนะเอาละหมดเวลาแล้วต่อไปนี้ก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจ

อยู่มันก็สวดเอาบ้านพระบาทไม่หัดขึ้นปีใหม่มีตื่นเต้นกันเนื้อขึ้นปีใหม่มีตื่นเต้นข้าวอาหารกันมั้งข้าวจะพูดเหงาแปลกเหมือนกันคันปีใหม่ขึ้นมาปีแต่ละปีละปีนี้ตื่นเต้นกันคนเราตื่นเต้นกันก็ไม่ทราบควรที่จะพากันตื่นจากความชั่วทำความดีนั่นดีกว่ามันตื่นกันไปโดยกินเหล้าเมายาเฮฮากันสนุกฆ่าฟันตีกันด้วยประการต่างๆมันเป็นเหตุให้เสื่อมชิบหายเป็นเหตุให้เจ็บปวดสารพัดทุกอย่างนั้นไม่ดีเลยนั้นบุญปีใหม่เกิดขึ้นมาท่านปีใหม่เกิดแต่ละปีละปีนี่วุ่นวี่วุ่นวายเดือดร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมืองการทำความสงบอบรมจิตใจมันจะเป็นไปเพื่อความเยือกเย็นเป็นสุขไม่เอา ปีใหม่เกิดมาปีหนึ่งปีหนึ่งเลยครบรอบ12เดือนแกไปเฉพาะเอาแต่ปีใหม่เดือนมกราธันวาเนี่ยปีใหม่มันก็ไม่มีอะไรหรอกปีใหม่ก็ดีก็มีมืดกับค่ำเท่านั้นเนี่ยมืดแล้วก็สว่างมืดแล้วก็สว่างเรื่อยไปอยู่นั้นไม่มีปีใหม่ปีเก่าอะไรหรอกวันหนึ่งวันหนึ่งมืดไปแล้วก็สว่างขึ้นมาเรียกว่าวันใหม่วันนี้มันก็มืดไปแล้วมันจวนหมดวันนี้ไปแล้วพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาสว่างขึ้นมาก็เป็นวันใหม่ก็เท่านั้นแหละหลายวันก็เป็นเดือนหลายเดือนก็เป็นปีจะไปซาไปตื่นอะไรกัน ใครก็มาขอพรปีใหม่เอาพรไหนมาให้อายุเขาจะให้กันอายุนั้นเขาจะให้กันมันตายทุกวันไม่ใช่หรือทำไมจะอายุให้กันได้ให้วันหน้ามันก็ผิวพรรณวันหน้ามันก็เศร้าหมองทุกวันแก่ทุกวันมันก็หมดไปหมดไปไม่ใช่หรือ

ให้คนสุขสุขอะไรให้ก็ทุกคนนั่นแหละผู้ให้ก็ทุกเหมือนกันแล้วผู้รับก็ทุกเหมือนกัน ไม่เห็นมีได้อะไรขึ้นมาให้พวกพระสมบัติพระสถานเราไม่ทำมันจะได้หรือแต่นอนให้ท่านอวยชัยให้พรให้โชคให้ลาภมันจะได้ที่ไหนไม่เกียรติยศชื่อเสียงเราไม่ทำดีมันจะได้มาจากไหนชื่อเสียงไม่เห็นมีของได้ขึ้นมาเลยก็เท่าเก่านะท่านให้เพื่อไว้ใช้ให้พรพอดีใจเหมือนกับเด็กๆนี่แหละแล้วขนมล่อให้หายร้องไห้กินขนมแล้วก็ร้องไห้ไหมก็เท่าเก่านั่นแหละในทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านบอกว่าไม่มีปีใหม่ไม่มีปีเก่าไม่มีวันใหม่ไม่มีวันเก่าธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นของเที่ยงของคงคือปัจจุบันอันนี้เป็นของเที่ยงแท้เป็นของแน่นอน อดีตก็จะไปคิดถึงมันไปคิดถึงมันทำไมมันล่วงเลยไปแล้วเอาคืนมาก็ไม่ได้อนาคตมันก็ยังไม่บันถึงอย่างวันพรุ่งนี้น่ะจะไปทำอะไรให้แก่เราได้อนาคตคิดนึกส่งไปมันก็คิดไปเฉยอดีตมันล่วงไปแล้วก็คิดไปเฉยๆเลือกคิดไปเฉยๆท่านให้ลงปัจจุบันธรรมทัฏฐาทัฏฐายปัสสติจงดูสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันนั่นเองจะเป็นธรรมอดีตก็เป็นโลกอนาคตก็เป็นโลกเรื่องโลกทั้งนั้นโลกมันไม่มีสงบโลกมันจะยุ่งลงปัจจุบันเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นั่นเป็นธรรมเห็นไปจักแจ้งในใจถ้าลงปัจจุบันแล้วมันเป็นธรรมปีใหม่ปีเก่าไม่มีเดือนใหม่เดือนเก่าก็ไม่มีวันใหม่วันเก่าก็ไม่มีเลยไม่พูดอะไรเรื่องปัจจุบันเมื่อเราพิจารณาลงปัจจุบันแล้วเห็นสิ่งปัจจุบันนั่นล่ะเป็นธรรม หาธรรมหาที่ไหนก็ลงปัจจุบันเนี่ยที่หาธรรมหาที่เห็นธรรมก็เห็นปัจจุบันเลยสิที่ว่าท่านบรรลุมรรคผลนิพพานก็ลงปัจจุบันนั่นแหละนั่นเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าแท้ทีเดียวมนุษย์ชาโลกพากันวุ่นวายส่งสายไปมาหน้าหลังทั้งอดีตอนาคตแท้จริงมันก็มีเหมือนกันในปัจจุบันแต่ว่าคนไม่พิจารณาลงปัจจุบันจึงพากันวุ่นวายเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาถ้าเดือดร้อนวุ่นวายเข้ามาลงปัจจุบันจะหายหมดไม่มีการเดือดร้อนมันเดือดร้อนเพราะไม่ลงปัจจุบันคิดวิตกวิจารเดือดร้อนวุ่นวายไปข้างหน้าข้างหลังกว่าจะมีอันอยู่กันกินกว่าจะ
ทุกข์กลัวจะยากกลัวจะล้มจะตายกลัวจะเป็นโรคเป็นภัยอะไรต่างๆคิดไปแล้วเดือดร้อนวุ่นวายแต่คิดถึงข้างหลังที่อดีตล่วงมาแล้วทำความชั่วความผิดทุจริตต่างๆทำให้ใจไม่สบายคันลงปัจจุบันแล้วหมดเรื่อง ปัจจุบันนี่แหละเป็นของใหม่ของใหม่เพราะเหตุที่เราพิจารณาให้เห็นปัจจุบันจึงเรียกว่าของใหม่ของใหม่ตลอดเวลาแต่ก่อนเราไม่เคยพิจารณาเราไม่เคยกำหนดเราไม่เคยรู้เมื่อเรารู้แล้วเรากำหนดแล้วเราพิจารณาแล้วเห็นชัดขึ้นในปัจจุบันอย่างเราพิจารณาความตายพิจารณาความตายมันวางทอดทุระหมดไม่เอาอดีตอนาคตลงปัจจุบันมันอยู่นิ่งไม่มีสิ่งที่เป็นอดีตอนาคตนั่นแหละเป็นของใหม่เกิดขึ้นมาแก่เรารู้เห็นปัจจุบันนั้น ท่านเมื่อรู้ปัจจุบันแล้วไม่มีตื่นไม่มีตื่นกันหรอกคำว่าตื่นนะคือหมายความว่าหลับแล้วนอนตื่นไม่หลับไปแล้วมาตื่นขึ้นมาจะเรียกว่าตื่นก็ถูกแต่ก่อนเราหลับอยู่เราไม่ได้พิจารณาถึงปัจจุบันถ้าเห็นปัจจุบันเราตื่นนั่นก็เรียกยังค่อยเรียกว่าตื่นไม่ใช่ตื่นอย่างชาวบ้านเขาตื่นตื่นปีใหม่เกิดเฮฮาเริ่มสุรายาเมากันวิวาททุ่มเถียงทะเลาะกันตัวประการต่างๆนะมันตื่นภายนอกตื่นไปก็ความชิบหายไม่ตื่นตัวของเราตื่นภายนอกคนเป็นไปเพื่อโลกเป็นไปเพื่อความวินาศชิบหายเราตื่นตัวของเราขึ้นมาเดียวนี้โอ้อันนี้เราปัจจุบันนี่เราไม่อยู่ตรงนี้หรอกคันลงปัจจุบันได้ไหมมีทุกข์มีโศกไม่มีเดือดร้อนวุ่นวายนั่นน่ะตื่นปัจจุบันนั่นเลยเรียกว่าตื่นแท้มันตื่นปัจจุบันแล้วค่ะนี่อดีตถึงแม้เราจะคิดนึกเรื่องอดีตที่ล่วงไปแล้วเราคิดนึกไปตามเรื่องตามราวตามเหตุการณ์ที่มันเป็นมามันเกิดไปจากอะไรเกิดไปจากปัจจุบันอดีตเกิดไปจากปัจจุบันเพราะปัจจุบันมีอะไรก็มีอดีตอนาคตก็เพราะปัจจุบันมีอะไรก็มีอนาคตถ้าไม่มีปัจจุบันแล้วอนาคตก็ไม่มีพูดกันง่ายอย่างที่เรียกว่าตัวกลางมีแต่ก่อนจิตของเรามันมีจิตเป็นกลางแต่ก่อนมันจะไปคิดไปสงสัยไปปรุงแต่งไป ทั้งอดีตอนาคตถ้ามีตัวกลางมันก็ไม่คิดไม่นึกตัวกลางนั้นจึงว่าเป็นของปัจจุบันเมื่อจับตัวกลางได้แล้วคิดไปไหนก็ไปเถอะไปอดีตอนาคตก็ไปเถอะธรรมดาจิตไม่อยู่นิ่งแน่หรอกมันต้องคิดไปหน้าละไปหลังแต่ให้ลงปัจจุบันลงปัจจุบันนั่นตัวกลางอันนั้นตัวปัจจุบัน ไม่พากันตื่นด้วยประการอย่างนี้หากว่าไม่ถึงขนาดนั้นถึงเราจะตื่น
แต่การมีศีล5ก็เอาศีล5ข้อเรางดเว้นจากฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดไม่ใช่จานอะไรต่างๆตื่นพอเราตื่นตัวรู้ตัวพอเราได้พลาดพังมาแล้วเราได้ทำผิดมาแล้วเราตื่นขึ้นมาแล้วตั้งมั่นอยู่ในศีล5จึงบอกให้รักษาศีล5อย่างน้อยที่สุดในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็ตื่นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเอาละไม่ต้องตื่นมากเมื่อรักษาผู้รักษาศีล5ได้แล้วรักษาศีล8ตื่นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็ได้ไม่ต้องตื่นมากถ้าผู้มีศีล8แล้วทำสมาธิภาวนาให้จิตสงบได้ชั่วโบราณว่าชั่วช้างพับหูแม่ลิ้นก็นับได้ชื่อว่าตื่นขึ้นมาโอ้อย่างนี้เหรอจิตสงบอย่างนี้แล้วอันนั้นก็ยังดีผู้มีปัญญาผู้มีสติตั้งมั่นอยู่แล้วย่อมเกิดวิชาความรู้ในสิ่งต่างๆคำว่ารู้คำว่าวิชาปัญญานะมันรู้ทั่วรู้ทั้งอดีตอนาคตจึงเรียกว่ารู้ทั่วรู้อดีตอนาคตปัจจุบันรู้อะไรรู้เหตุรู้ผลตื่นในพันนี้รู้อดีตแล้วนะก็ปัจจุบันแล้วรู้เหตุรู้ผลตื่นนะ แต่ก่อนมันไม่เคยรู้อย่างนั้นมีแต่มืดซึมอยู่พอมันตื่นขึ้นมาก็รู้อดีตแล้วนะก็ปัจจุบันก็ตื่นในการหลับการนอนก็ไม่อยากนอนแล้วคราวนี้ มันเรียกว่าตื่นตามโบราณท่านพูดกันว่าปีใหม่สังขารล่องก็ถูกเหมือนกันไม่ใช่มันล่องอย่างนั้นไม่ใช่มันล่องไปตามน้ำตามคลองที่ไหนหรอกคือมันหมดไปหมดไปปีหนึ่งมันหมดไปทั้งปีค่อยตื่นตัวรู้สึกว่าสังขารมันล่องคือสังขารได้แก่กายไม่ได้มันแก่ง่อมเข้าไปอันนั้นเรียกว่าสังขารล่องใน ปีนึงฮะก็ตื่นทีเดียวมันน่าจะมีความตื่นอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีทุกลมหายใจออกเราสังขารมันล่องมันล่องไปแล้วคือมันล่วงโรยไปแล้วนั่นเองท่านปีใหม่ขึ้นมาก็เรียกว่าถึงฤดูการปีใหม่เขาตื่นเต้นเรียกว่าสังขารล่องบางคนไม่เข้าใจไม่ทราบมันล่องไปไหนไปดูแม่น้ำลำคลองก็ไม่เห็นมันล่องไปดูถนนทางก็ไม่เห็นมันล่องไปหาโน่นไม่รู้สึกตัวของเราไม่รู้สึกตัวของเราว่ามันล่วงโรยไปนั่นเองนั่นหมดไปปีหนึ่งลองถ่ายรูปไปลองดูมันเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่แล้วมันกลับคืนมาอีกได้ไหมไม่กลับคืนมาเลยล่องไปหายสูญไปหมดนี่เนี่ยควรที่เราจะตื่นตัวโดยสังขารมันล่องไปอย่างนั้นนะวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งให้ตื่นตัวด้วยประการอย่างนี้อย่าไปหลงงมงายกับชีวิตร่างกายของตนว่าจะไม่แก่ไม่เฒ่าไม่ตายที่จริงมันล่วงอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีวินาทีมันหมดไปชิดไปของหมดไปไม่ได้เอากลับคืนมาอีกสิ่งที่เราทำดีมันก็เท่าที่เราทำได้ก็หมดมันก็ดีเท่านั้นแหละมันก็หมดล่วงไปแล้ว
ไม่มีอะไรดีขึ้นมาอีกสิ่งที่ทำชั่วก็ทำไปแล้วจะแก้ไขยังไงได้เพราะนั้นมันหมดล่วงเลยไปแล้วเรียกว่าสังขารล่วงไปหมดแล้วชีวิตร่างกายของเราก็หมดไปแล้วไม่ได้กลับคืนไว้เป็นหนุ่มเป็นสาวอีกอัจเจวคีเจมาตะปังโกยังยามาหนังสวยท่านว่าใครจะรู้จักวันพรุ่งนี้มะรืนเมื่อไรไม่ทราบว่าจะตายให้ที่ทำเจ้ากิจที่ตนจะต้องพึงทำทำเจ้าบัดนี้เดี๋ยวนี้อย่างเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ทำสมาธิเสียทำภาวนาเสียให้มันจิตแน่วแน่เป็นสงบเต็มที่มันนั่นเป็นของเราเราทำได้แต่ก็เป็นของเราต้องส่วนวันเวลามันล่วงเลยไปนั้นทำมันไม่ใช่ล่วงเลยไปเฉยๆวันเวลามันนำเอาชีวิตของเราหมดไปหมดไปมันหมดพลอยหมดไปด้วยกันกับชีวิตร่างกายมันนี่เรียกว่าไม่ตื่นด้วยการปัจจุบันทำสมาธิภาวนาแน่วแน่ตั้งแต่รักษาศีล5ศีล8ตลอดถึงการทำสมาธิภาวนานั่นจึงจะเป็นทางที่ดีที่ชอบเอาละเอาละนะเราปฏิบัติธรรมความคิดความเห็นความปรุงความแต่งก็ให้เป็นธรรมเรามาปฏิบัติธรรมเข้าสู่วงของธรรมแล้วอย่าคิดส่งไปภายนอกการคิดค้นในธรรมะคือค้นในตัวของเราการส่งไปข้างโน้นข้างนี้ออกไปข้างนอกจากตัวของเราไม่เป็นธรรมเลยการเห็นธรรมก็เห็นตรงนี้แหละเห็นว่าเราตั้งมั่นอยู่ในธรรมหรือไม่คือคิดความคิดความเห็นความรู้สึกนั่นน่ะมันเป็นธรรมหรือไม่เห็นได้ตรงนั้นน่ะถ้ามันยังสงสัยไปภายนอกอยู่มันไม่อยู่คงที่มันไม่อยู่ในร่องรอยของธรรมะเรียกว่าใจยังเป็นโลกอยู่ถ้าหากว่าจิตแน่วแน่ลงของธรรมคือพิจารณาเฉพาะในกายในใจอย่างเดียวจิตแน่วแน่ลงคงที่มันนั่นแหละเราเข้าถึงธรรมแล้วธรรมปรากฏที่ตัวของเราแล้วธรรมไม่ใช่อื่นไกลคือเห็นตัวมันที่ปรากฏขึ้นมาในใจของตนนั่นเองที่คิดส่งสายไปภายนอกจนลืมตัวนั่นไม่ใช่ธรรมถ้าคิดนึกส่งสายด้วยการพิจารณาโดยมีสติรอบครอบรอบรู้อยู่ในที่เดียวอันนั้นก็ยังเป็นธรรมอยู่การที่จะพิจารณาให้เป็นธรรมต้องให้มันมั่นคงอยู่กับล่องลอยของธรรมะคือพิจารณาขันธ์ให้เป็นขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ขันธ์ห้าธาตุสี่ให้พิจารณาอยู่นั่นแหละในเรื่องธาตุสี่น่ะดินน้ำไฟลมขันธ์ห้าอย่างว่ามาแล้วอายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ให้พิจารณาในร่องรอยอันนี้เมื่อมันออกไปภายนอก

0: นั่นแหละถึงธรรมโดยเฉพาะทีเดียวแหละไม่ใช่ถึงที่อื่นหรอกไม่ใช่เดินไปถึงหรอกไม่ใช่เดินไปเดินมาไม่ใช่ที่ไหนล่ะเดินอยู่ตรงนี้ล่ะอัตถังคิกามรรคมรรคแปดเรียกว่าหนทาง8เส้นนั้นก็สมาธิทิฏฐิสมาธิกโปกับตัวนี้แหละสมาธิทิฏฐิเห็นชอบกับจิตนั่นที่เห็นชอบสมาธิทิฏฐิสมาธิกโปจิตทั้งนั้นน่ะไม่ใช่อื่นไกล มันเห็นอยู่ที่นี่ทั้งหมดให้เป็นสมาธิแน่วแน่ในที่นี้ส่วนปัญญามันจะเกิดมันเกิดก็ไว้ซะก่อนอันที่มันจะเกิดขึ้นมันเกิดจากจิตสงบแล้วมันจะค่อยเกิดขึ้นถ้าหากมันเกิดมันก็เกิดขึ้นเพราะจิตสงบมันไม่เกิดมันก็อย่ามันเอาไว้กันซะก่อนอะไรพันแก่กล้าไม่ทันต้องทนทั้งตัวใดต้นไม้น่ะมันไม่แก่กล้าจะไปดึงมันออกดอกออกผลมันก็ไม่ได้ไปดึงมันก็ตายซะสิถ้ามันตั้งต้นตั้งต้นตั้งรำแน่นๆนะมันคงแล้วมันทั้งออกเองมาดอกมันจะเปรี้ยวจะหวานมันก็หวานเองมันจะฝาดจะขมมันก็ขมเองของอันนั้นไม่ได้แต่งไม่ได้มีใครไปให้ขมก็ไม่ได้มีใครไปให้หวานก็ไม่มีใครไปให้มันเปรี้ยวอะไรต่างๆก็ไม่มีใครไปให้ฝาดหรือเพชรก็ไม่มีใครให้มันไม่ทราบมันมาจากไหนมันต้องเกิดขึ้นเองของมันในคนที่สุดแต่เราทำเอาของหวานไปใส่เอาน้ำตาลไปใส่มันก็ไม่หวานเท่าของมันไม่หวานอะไรอร่อยเหมือนของมันเอง คนเราอยากจะให้มันเป็นไปอยากจะให้เกิดความรู้ความฉลาดยุ่งกันไปใหญ่ในคนที่ตัวก็เลยไม่ได้อะไรเหมือนกับเข่าต้นเข่าเนี่ยว่าท่านเติบโตจนพระท่านแก่กล้าอยากจะกินเม็ดข้าวแล้วอยากจะเอาข้าวมาหุงแล้วมันจะได้ที่ไหนเอาต้นมาหุงก็แล้วลำมาหุงมันก็แค่นั้นแหละเลยไม่ได้กินผลมาซ้ำจึงว่าทำใจเย็นเย็นการที่มันจะเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาโดยที่ไม่ตั้งใจทำไปเรื่อยสงบเยือกเย็นแล้วแม่เกิดขึ้นมามีวิธีทำสมาธิต้องเป็นอย่างนั้นเอาทำ
1: อยากจะอธิบายให้ฟังถึงเรื่องหลักของการปฏิบัติถ้าปฏิบัติไม่มีหลักจะปฏิบัติไปสักเท่าไรเท่าไรก็จับหลักไม่ได้แล้วก็เขวตั้งแต่นั้น ถ้าหากว่าจับหลักได้แล้วปฏิบัติได้บ้างเล็กน้อยก็ยืนตัวอยู่คนนั้น หลักปฏิบัติในที่นี้เบื้องต้นในการที่หัดสมาธิคือว่าปริกรรมอะไรก็เอาเถอะไม่เลือกหรอกปริกรรมอันนั้นแต่ว่าให้รู้จักปริกรรมผู้ปริกรรมนั่นนะให้รู้จักตัวนั้นนะคือว่าพุทโธก็ดีอานาปานสติก็ดีใครเป็นคนว่าเป็นคนนึกเป็นคนพิจารณาอยู่นั้นไม่ใครเป็นคนว่าพอย้อนมาหาผู้นึกผู้คิดผู้ว่านั่นคือใจนั่นแหละผู้ว่าผู้นึกผู้คิดนั่นคือใจนั่นแหละแล้วก็จะวางคำบริกรรมอันนั้น

มาสงบอยู่ทันทีอันนั้นหลักสำคัญถ้าหากเราจิตรวมลงไปแล้วครับนี่มันได้เกิดนิมิตเกิดภาพเกิดแสงสว่างเกิดอะไรก็ตามเถอะถ้าหากจิตส่งไปตามแสงสว่างนั้นตามภาพตามนิมิตนั้นเรียกว่าส่งในเหมือนกับเราเห็นภายนอกนี่แหละเหมือนกับเราตาเราเห็นนี่แหละเราดูสิ่งต่างๆมันต้องออกไปจากใจเราไปดูของภายนอกรูปเสียงอะไรต่างๆกลิ่นรสอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาสะเพริญและสนุกอยู่กับของนั้นเรียกว่าส่งในเพราะนั้นไม่ถูกขอให้ย้อนกลับมาหาผู้เห็นผู้ที่ไปเห็นนั้นสิ่งต่างๆนั้น

ต่อไปก็จะสวดบทธรรมจักรญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็จะสวดตามก็ได้หรือจะสวดพร้อมกับประสงค์ก็ได้

ให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
2: ตั้งเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐาน EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
3: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
4: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้มอบหมายให้กรมการข้าวประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มเติมรวมถึงพิจารณาแนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐเร่งพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูงกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับรองพันธุ์ข้าวใหม่2สายพันธุ์ได้แก่กข113ข้าวเจ้าพื้นนุ่มที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยมากกว่า1ตันต่อไร่และกข119ข้าวเจ้าหอมพื้นนุ่มที่มีอายุเก็บเกี่ยวเพียง95วันเพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรและตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังส่งเสริมการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำและการทำนาแบบเปียกสลับแห้งเพื่อลดการใช้น้ำลดต้นทุนการผลิตและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมเพิ่มโอกาสให้ข้าวไทยเข้าถึงตลาดสินค้าเกษตรที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นชาวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงแรงงานเร่งคลี่คลายปัญหาแรงงานไทยเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์มอบหมายกรมการจัดหางานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเงินประกันรายได้พร้อมรายงานผลภายใน2สัปดาห์
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังรับฟังข้อร้องเรียนจากตัวแทนแรงงานไทยที่เคยเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์เพื่อทวงถามความคืบหน้าเรื่องเงินประกันรายได้และเงินกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศว่าปัญหาดังกล่าวมีการร้องเรียนตั้งแต่ปี2565ถึง2566ก่อนที่ตนเองจะเข้ารับตำแหน่งจนถึงปัจจุบันจึงมอบหมายให้กรมการจัดหางานเร่งพิจารณาแนวทางช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกรอบระยะเวลาในการยื่นคำร้องและการทบทวนสิทธิ์ซึ่งการจะระบุว่าหมดสิทธิ์หรือพ้นกรอบเวลาตามกฎหมายอาจต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบจึงให้กรมการจัดหางานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือแรงงานที่อาจได้รับผลกระท บหรือเสียสิทธิ์จากข้อจำกัดของกระบวนการทางกฎหมายพร้อมแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ได้รับผลกระทบรับทราบภายใน2สัปดาห์ผลิตนายขวัญแสนสุขรายงาน
0: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหรัฐอเมริกา

0: เอาชนะออสเตรเลีย2-0ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดที่2สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมลงสนามพบกับออสเตรเลียโดยในเกมนัดแรกต่างคว้าชัยชนะมาได้ทั้งคู่ผลปรากฏว่าเจ้าภาพไม่ทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นผิดหวังเอาชนะไปได้2-0เก็บ3แต้มเพิ่มเป็น6คะแนนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับในวันนี้ยังเหลือการแข่งขันอีก3คู่กลุ่ม C สกอตแลนด์พบโมร็อกโกกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้บราซิลพบเฮติและกลุ่ม D ตุรกีพบปารากวัยปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

สาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสวัสดีบุรีรัมย์กันเช่นเคยค่ะเมื่อถึงวันหยุดสุดสัปดาห์วันเสาร์และวันอาทิตย์ก็จะมาเจอกันตรงนี้ละค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางเพจสวทบุรีรัมย์ชาวนี้ก็อยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกนะคะอาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรขอบคุณช่างเทคนิคด้วยนะคะที่ดูแลในเรื่องของการออกอากาศแล้วก็ขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการสวัสดีบุรีรัมย์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังด้วยและขอบคุณสำหรับท่านที่เข้ามาชมทางเพจสวทบุรีรัมย์แล้วก็ช่วยแชร์รายการไปขอบคุณมากนะคะพบกันในเช้าวันนี้ก็ตรงกับเช้าวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569ขึ้น6ค่ำเดือน8ปีมะเมียมะเมาะแม่ๆเนี่ยว่าจะสิ้นเดือนมิถุนาก็ไปอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังวันเวลาเร็วเหลือเกินนะคะวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะวันนี้ที่ฉันมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เริ่มมาตั้งแต่วิทยาลัยครูใช่ไหมคะเขาจะมีการจัดงานครบรอบ55ปีในวันที่3ตุลาคมที่จะถึงนี้แหละค่ะปลายปีนี้นะคะซึ่งก็จะมีการจัดกิจกรรม2กิจกรรมกิจกรรมแรกก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เขาชวนวิ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีในงาน BRU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษานะคะก็หาทุนให้กับน้องๆนักศึกษาที่ยากจนนะคะเขาจะได้มีโอกาสเรียนค่ะอีกกิจกรรมหนึ่งก็คืองานคืนสู่เหย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์วัตถุประสงค์ของการจัดงานแล้วก็รายละเอียดแต่ละกิจกรรมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาฟังจากรองศาสตราจารย์ดร.ศิรานีจุฑโฑปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งเมื่อวานนี้เขาก็ได้มีการจัดแถลงข่าวการจัดงานนี้ล่ะค่ะที่ห้องประชุมพุทธรักษาอาคารเฉลิมพระเกียรติโดยท่านอธิการก็ได้กล่าวต้อนรับสื่อมวลชนนะคะพร้อมกับนำเสนอรายละเอียดการจัดโครงการเฉลิมฉลองครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทั้ง2กิจกรรมนะคะในการแถลงข่าวก็มีอาจารย์ที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมร่วมในการแถลงข่าวด้วยให้รายละเอียดข้อมูลกับสื่อมวลชนจากนั้นนะคะเสร็จสิ้นการแถลงข่าวท่านอธิการก็ได้นำคณะสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมโรงแรมพนมพิมานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งก็เป็นโรงแรมของมหาวิทยาลัยนี่แหละค่ะมีบริการห้องพักห้องประชุมสัมมนาห้องจัดเลี้ยงนะคะห้องใหญ่สะอาดนะคะเราก็ขึ้นไปดูในแต่ละห้องที่เป็นห้องพักนะคะคุณผู้ฟังโอ้สวยงามนะคะสะอาดสะอ้านถ้าคุณผู้ฟังมีเพื่อนฝูงจากจังหวัดอื่นๆมาบุรีรัมย์ไม่มีที่พักก็แนะนำให้ไปพักได้นะคะที่โรงแรมพนมพิมานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ราคาไม่สูงนะคะเริ่มตั้งแต่650บาทขึ้นไปค่ะส่วนช่วงภาษาภาพเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะจินตนาวัชระโพธิกรวันนี้อาจารย์จินนี่นำคำศัพท์ในกิจกรรมวิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษานี่แหละค่ะมาฝากคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้อาจารย์จินนี่ก็เป็นพิธีกรในการจัดแถลงข่าวนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูพยากรณ์อากาศกันก่อนค่ะค่อยเข้าสู่รายละเอียดในแต่ละช่วงวันนี้มีฝนไหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนค่ะร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีส่วนบุรีรัมย์บ้านเรา40% ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ก็อาจจะตกที่บุรีรัมย์สัก 19% นะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสต่ำสุดก็25องศาเซลเซียสค่ะเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนกันต่อเลยนะคะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าวันนี้เราจะไปฟังการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์3ตุลาคมจาก รองศาสตราจารย์ดร.สิรานีจุทกประมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และก็โอกาสนี้นะคะท่านอธิการก็จะได้ชี้แจงในกรณีที่มีเพจนึงนะคะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับที่ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จะมีการเปิดคณะด้านการแพทย์ซึ่งอันนี้ไม่เป็นความจริงนะคะมันเป็นข้อมูลที่ไม่จริงนะคะเดี๋ยวไปฟังจากท่านอธิการจะเล่าให้ฟังทั้งสองเรื่องนี้กันค่ะในช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะ
1: ดิฉันนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ศิรานีจุฑาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะงานแถลงข่าวณวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ปีนี้2569มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครบรอบ55ปีเพื่อเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กิจกรรมแรกนะคะเป็นกิจกรรมวิ่งการกุศลนะคะที่ชื่อว่าโครงการ BIU Charity Run นะคะ2026ในโครงการ BIU Charity Run เนี่ยเป็นงานวิ่งสานฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์วัตถุประสงค์ของโครงการ BIU Charity Run นะคะวิ่งสานฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาเรามุ่งเน้นนะคะในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและข้อสำคัญเลยเรามีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีเป็นจำนวนมากนะคะที่ต้องการเรียนต้องการศึกษาต่อแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นี้นะคะดิฉันเลยมีดำรินะคะเลยจัดโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะเป็นการระดมทุนเป็นกิจกรรมที่ท่านเข้ามาร่วมกับมหาวิทยาลัยแล้วท่านจะได้เรื่องของสุขภาพท่านยังได้เรื่องของการกุศลนะคะเป็นการส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ให้เขาได้มีอนาคตที่ดีให้เขาได้ศึกษาต่อเขาอยากเรียนก็ต้องให้เขาได้เรียนตามที่เขาต้องการนะคะก็เลยเป็นวัตถุประสงค์ในโครงการหลักนี้และอีกกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมหลักๆเลยนะคะในการเฉลิมฉลองครบรอบ55ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งมหาวิทยาลัยเราก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2514จนถึงปีนี้เป็นปี55ปีนะคะซึ่งเป็นเลขอันมงคลนะคะที่มหาวิทยาลัยว่าเป็นเลขอันมงคลมากเมื่อเราพูดว่า55 55มันเป็นอะไรที่เราชื่นอกชื่นใจนะคะมีความสุขก็เลยขอเป็นการเฉลิมฉลองนะคะก็ขอจัดงานอีกงานนึงที่เป็นกิจกรรมหลักๆนะคะคืองานคืนสู่เย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะทุกยุคนะคะที่มหาวิทยาลัยเดินทางมาถึงปีที่55เราเริ่มมาตั้งแต่การก่อตั้งที่ชื่อว่าวิทยาลัยครูบุรีรัมย์นะคะวิทยาลัยครูบุรีรัมย์จนมาสู่สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์นะคะสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์เราได้ยกฐานะจากวิทยาลัยครูบุรีรัมย์มาตั้งแต่ปี2535นะคะและปัจจุบันนี่คือยุคปัจจุบันของเรานะคะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งเราได้รับการจัดตั้งยกวิทยาฐานะจากสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547นะคะอันนี้คือทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่เดินทางมาตั้งแต่วิทยาลัยครูสถาบันราชภัฏจนมาถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะก็เลยเป็นการรวมคืนสู่เย้าเป็นพื้นที่ที่เราจะให้ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเราทุกยุคตั้งแต่วิทยาลัยครูตั้งแต่สถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะเป็นพื้นที่ที่ให้เขาได้พบปะเจอกันนะคะเป็นพื้นที่ให้เขาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ระลึกถึงกันนะคะได้เจอกันและเขาเป็นพลังสำคัญเขาเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยนะคะเขาจะได้มาร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ถ้าอย่างไรก็ตามในสองกิจกรรมหลักนี้มหาวิทยาลัยจะจัดขึ้นในวันที่3ตุลาคม2569ซึ่งในกิจกรรมทั้งต่างนี้ทั้งสองกิจกรรมอธิการขอประชาสัมพันธ์นะคะในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก็ขอประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนศิษย์เก่าแม้กระทั่ง างประชาชนทั่วไปนะคะขอให้มาร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้ง2กิจกรรมเพื่อการกุศลงานเพื่อเป็นการระดมทุนทั้ง2กิจกรรมนี้นะคะมหาวิทยาลัยก็ยินดีที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่จะเติบโตต่อไปในปีต่อๆไปควบคู่กับการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในท้องถิ่นพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะอันนี้เป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเลยเราเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเรายินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาสู่ใน2กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเรามาร่วมด้วยช่วยกันค่ะเพื่อเป็นการกุศลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะอันนี้ขอเพิ่มนิดหนึ่งซึ่งก็เป็นประเด็นที่ทางนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยกังวลเป็นอย่างยิ่งมีข่าวในเพจต่างๆมหาวิทยาลัยจะได้พื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่เป็นพื้นที่อยู่ตรงเขากระโดง400กว่าไร่ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการของเรื่องของพื้นที่ของที่ดินอยู่นะคะแต่ก็เป็นไปได้อยู่แล้วที่เป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งก็จะเป็นพื้นที่แหล่งที่2ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะแต่ว่าเพื่อนมีเพจมีข้อมูลที่ออกมาว่าพื้นที่ตรงนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แห่งที่2และจะจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์คณะทันตแพทย์คณะเภสัชโอ้โหใช้งบประมาณเยอะอยู่นะคะท่านยังไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่มหาวิทยาลัยจะจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ก็เลยอยากให้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าอันนั้นไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะคะว่ามหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์คณะทันตแพทย์คณะเภสัชโอ้ท่านคณะพวกนี้ไม่ใช่จัดตั้งกันได้ง่ายๆงบประมาณไม่ใช่ใช้น้อยๆนะคะจริงๆในพื้นที่นี้ตามนโยบายที่เราวางแผนกันไว้จะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์เพราะว่าพื้นที่นี้เราอยู่ติดกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์แหล่งที่2ที่เขากำลังก่อสร้างกับท่านผอ.ภูวดลเนี่ยนะคะได้พูดคุยกันเราจะเป็นพื้นที่ที่จะเป็นแอเรียในการจัดตั้งในของคณะพยาบาลศาสตร์เพราะเราผลิตนักศึกษาพยาบาลส่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะกับเราจะตั้งเป็นศูนย์พวกศูนย์เวลเนสอะไรต่างๆศูนย์ที่เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ศูนย์ที่เป็น BIU Nursing Homeที่เราจะดูแลผู้สูงอายุเพราะว่าปัจจุบันนี้เป็นสังคมของผู้สูงอายุนะคะตรงนี้เนี่ยศูนย์ BIU Nursing Home เนี่ยปีนี้มหาลัยจะทำอยู่ที่ในมหาวิทยาลัยก่อนนะคะแต่เป็นลักษณะของไปกลับซึ่งอยู่ที่หอพักราชพฤกษ์2และทางคณะโดยคณะพยาบาลศาสตร์นะคะแล้วเราก็ได้เชิญศูนย์สุขภาพที่โคราชมาตรวจพื้นที่สถานที่เราแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงที่เรากำลังที่จะปรับปรุงให้เป็นไปตามที่เขาคอมเมนต์เราว่าเราจะต้องเป็นอย่างไรให้เป็นไปตามมาตรฐานของเขานะคะเขามาประเมินเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็คงจะเปิดได้ประมาณเดือนตุลานี้นะคะแต่เป็นลักษณะของไปกลับก่อนเป็นเรื่องของการที่เราจะดูแลผู้สูงอายุแล้วก็เป็นลักษณะไปกลับแล้วก็เป็นเรื่องของสถานที่ที่จะเป็นการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาสาขาพยาบาลไปด้วยนะคะแต่เมื่อเราได้ตรงพื้นที่ที่เขากระโดงนี่ก็มีนโยบายกันว่าเราจะทำเป็น BIU Nursing Home ที่เป็นแบบทั้งดูแลผู้ที่ไม่สามารถที่จะดูแลช่วยเหลือตัวเองได้เป็นแบบประจำนะคะอันนี้ที่วางไว้แล้วก็พวกเวลเนสต่างๆพวกนี้นะคะแต่ว่าไม่ใช่คณะแพทยศาสตร์คณะเภสัชหรือว่าคณะเทคนิคการแพทย์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทางนายกสภากับกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือทางอธิการเองก็กังวลอยู่ว่าข่าวออกไปก็ไม่ค่อยถูกต้องเนื่องจากเราเป็นสถาบันการศึกษาข่าวข้อมูลต่างๆต้องเป็นข่าวข้อมูลที่ถูกต้องนะคะขอบคุณค่ะ
0: ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยนะคะก็ได้

0: เพลินกับอาจารย์จินนี
1: ่ Good morning สวัสดีค่ะอยู่กับอาจารย์จินนี่เช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์จินนี่ก็มีเรื่องดีๆข่าวดีๆมาเล่าสู่กันฟังด้วยค่ะนั่นก็คือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะคะกำลังจะจัดในวันที่3ตุลาคมนะคะปีนี้เลยโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นั่นเองค่ะและกิจกรรมแรกนะคะก็คือBRU Charity Run 2026 BRU Charity Run 2026ค่ะงานนี้นะคะเขามีชื่อเต็มเต็มยาวหน่อยนะคะชื่อเต็มเต็มก็คือ BRU Charity Run บุรีรัมย์ราชภัฏ University Mini Marathon 2026 ชื่อไทยคือวิ่งสารฝันปั้นโอกาสเพื่อการศึกษาค่ะมาดูคำแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือคำว่า charity charity คำนี้แปลว่าการกุศลค่ะคำที่สองนะคะคือคำว่า run run นี่แหละค่ะ run อันนี้ตรงตัวเลยนะคะก็คือแปลว่าวิ่งนั่นเองค่ะพอรวมกันนะคะก็จะเป็น charity run วิ่งเพื่อการกุศลค่ะนั่นหมายความว่าเงินที่ได้จากค่าสมัครจะถูกนำไปช่วยเหลือคนอื่นต่อค่ะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะที่เขาเรียนดีแต่ว่าขาดในเรื่องของทุนทรัพย์ในการเรียนนั่นเองค่ะมาดูที่คำต่อมาเลยนะคะมินิมาราธอนมินิมาราธอนมาราธอนนะคะ MARATHON มาราธอนคำนี้เนี่ยมาจากชื่อสถานที่ในกรีกโบราณนะคะเป็นระยะวิ่งมาตรฐานนะคะยาวมากๆส่วนมินิแปลว่าเล็กค่ะหรือย่อก็ได้นะคะดังนั้นพอเอามารวมกันเป็นมินิมาราธอนก็จะเป็นวิ่งมาราธอนระยะสั้นค่ะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ได้วิ่งไกลเท่ามาราธอนแบบเต็มรูปแบบค่ะส่วนงานนี้จัดวันไหนที่ไหนนะคะงานนี้ค่ะกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ค่ะโดยเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลาประมาณตี5เลยค่ะงานนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ55ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ด้วยนะคะทีนี้ถ้าจะบอกว่าเวลาเริ่มงานเนี่ยภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า The event starts at 5 a.m.The event starts at 5 a.m. ก็คืองานจะเริ่มตอนตี5ค่ะ Event E-V-E-N-T Event คำนี้หมายถึงงานนะคะหรือว่ากิจกรรมค่ะว่าแต่ทำไมต้องเริ่มเช้าจังเลยคะเพราะว่าอากาศบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนนะคะถ้าเกิดรอให้สายกว่านี้เนี่ยน่าจะวิ่งกันไม่ไหวค่ะร้อนมากจริงๆเพราะฉะนั้นเริ่มแต่เช้าตรู่อากาศเย็นสบายเหมาะกับการวิ่งมากที่สุดค่ะไม่ร้อนเกินไปซึ่งในงานครั้งนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นวิ่ง3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือมินิมาราธอนระยะ 10.5 กิโลเมตรค่ะแล้วระยะที่2นะคะก็คือ VIP นี่สมชื่อเลยค่ะจะเลือกวิ่งระยะไหนก็ได้นะคะและระยะที่3ก็คือฟันรันค่ะในระยะ5กิโลเมตรคำว่าฟันรันนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยพอแปลออกมาแล้วนี่ก็เหมือนกับวิ่งสนุกค่ะคือสายที่วิ่งฟันรันเนี่ยไม่ได้เน้นแข่งความเร็วนะคะแต่ว่าเน้นความสนุกเน้นมีส่วนร่วมเป็นหลักค่ะส่วนคำว่า unlimited age หมายถึงไม่จำกัดอายุค่ะ unlimited ไม่จำกัดและงานนี้พิเศษมากๆเลยนะคะไฮไลท์เลยนั่นก็คืองานนี้เนี่ยชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยค่ะและภาษาอังกฤษนะคะจะเรียกถ้วยรางวัลแบบนี้ว่า Royal Trophy ค่ะแปลว่าเกี่ยวกับราชวงศ์และ Trophy ค่ะก็คือถ้วยรางวัลนั่นเองค่ะและอยากจะบอกว่าตอนนี้ register นะคะหรือว่าสามารถสมัครลงทะเบียนได้แล้วค่ะสามารถกด Google นะคะ search คำว่า BRU Charity Run ได้เลยค่ะก็จะขึ้นรายละเอียดเพิ่มเติมรวมจนถึง QR code ในการที่จะสแกนแล้วก็สมัครได้ค่ะมา

0: เริ่มต้นนะคะลองเอาชนะใจตัวเองค่ะเพื่อที่จะไปสู่เส้นชัยกันนะคะเส้นชัยก็คือ finish line finish lineไปเส้นชัยกันนะคะทุกคนฝากกิจกรรมดีๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเราไว้ด้วยนะคะสำหรับ BIU Charity Run Thank you ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์จินนี่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนนะวันนี้ลงเรื่องราวของราชภัฏเยอะเลยแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับราชภัฏบุรีรัมย์อีกนั่นแหละนะคะคุณผู้ฟังดอกคูณบานสัญญาใจคุณยิ่งยงยอดบัวงามค่ะ

เพลงก็ช่างเข้ากับเนื้อหาข่าวที่นำมาเล่าจริงๆนะคะคุณผู้ฟังงานคืนสู่เย่าชาวราชบัตรนี่นะคะ3ตุลาคมที่เขาจะจัดนะคะบรรดาศิษย์เก่าทั้งหลายทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันก็อย่าลืมมาร่วมงานมาพบปะกันนะคะคุณผู้ฟังก็กำลังอยู่ในช่วงของรายการสวัสดีบุรีรัมย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางเพจสวทบุรีรัมย์ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังอยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกแล้วก็ทีมงานของเราอาจารย์จินนี่ค่ะมาช่วงเก็บข่าวมาเล่านะคะเก็บข่าวมาเล่าในวันนี้เมื่อวานนี้หลายท่านที่ไม่ได้ตามข่าวในเรื่องของการเลื่อนการจัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล81ปีพระธรรมวชิรสุตาภรณ์หลวงพ่อสุพจน์เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์วัดกลางพระอารามหลวงนะคะก็อาจจะไปเกอร์ก็มีนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะทางวัดกลางพระอารามหลวงเดิมกำหนดนะคะที่จะได้มีการจัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล81ปีเจ้าคณะจังหวัดนะคะโดยปกติเวลาจะมีงานเนี่ยนะคะท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็จะมาดูแลสุขภาพหลวงพ่อเป็นประจำทุกปีคุณหมอนพดลท่านผอ.โรงพยาบาลบุรีรัมย์เราเมื่อวันก่อนคณะแพทย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็ได้ตรวจพบอาการอาพาธของหลวงพ่อก็เลยได้นิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อเข้าพักรักษาอาการอาพาธที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์โดยได้อยู่ในการดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เราก็เลยเห็นประกาศของทางวัดกลางพระอารามหลวงในเรื่องของการเลื่อนการจัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล81ปีพระธรรมวชิรสุตาภรณ์หลวงพ่อสุพจน์โชติยาโนนะคะก็เลื่อนไปก่อนนะคะถ้าหากคณะแพทย์ได้อนุญาตให้หลวงพ่อกลับมาปฏิบัติศาสนกิจได้ตามเดิมแล้วก็จะได้กำหนดพิธีแล้วก็แจ้งให้ทราบในภายหลังต่อไปนะคะอันนี้ก็ประกาศจากทางวัดกลางพระอารามหลวงนะคะพูดถึงวัดกลางพระอารามหลวงคุณผู้ฟังคะในห้วงนี้นะคะได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากำหนดจัดมาตั้งแต่วันที่13แล้วก็จะจัดไปจนถึง27มิถุนายนนี้เวลา 18:30 นาทีเป็นต้นไปเป็นประจำทุกวันนะคะณศาลาโชติยานานุสรวัดกลางพระอารามหลวงก็ขอเรียนเชิญประชาชนร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยพร้อมเพรียงกันงวดเข้ามาทุกขณะแล้วนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอย่าลืมนะคะอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะให้รีบดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนหมดเขต23:00 นะคะ22:05 นะคะ23:00 เพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ท่านสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้นะคะผ่าน5ช่องทางที่เขากำหนดนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางแอปเป๋าตังแอปทางรัฐผ่านทางธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแล้วก็ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะยืนยันการลงทะเบียนนะก็อย่าใจเย็นนะคะเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่วันเดียวคือวันพรุ่งนี้ภายใน17:00 นะคะก็ขอให้ท่านรีบดำเนินการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ให้เรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนดด้วยนะคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วเพื่อที่จะไม่ให้พลาดสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐถ้าไม่เข้าใจในการลงทะเบียนอะไรอย่างไรเนี่ยถามผู้นำชุมชนของท่านเลยค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่กำนันนะคะในพื้นที่นะคะเพราะว่าทางมหาดไทยก็ได้มอบหมายให้คอยดูแลพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะคะในส่วนตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้พี่น้องต้องตกหล่นนะคะจะได้รับสิทธิ์กันทั่วหน้าค่ะอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นการประชุมครั้งที่2นะคะภายใต้โครงการวิจัย
การพัฒนาระบบนิเวศการแก้ไขปัญหาความยากจนรองรับการเลื่อนระดับสถานะทางสังคมของครัวเรือนยากจนจังหวัดบุรีรัมย์ก็ประชุมกันอยู่ที่ห้องประชุมสนธยาไกรรณภูมิอาคาร24ชั้น2คณะวิทยาการจัดการค่ะโดยมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมนะคะเพื่อที่จะติดตามผลการดำเนินงานแล้วก็กำหนดแนวทางช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับโอกาสเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างครอบคลุมนั่นเองค่ะก็มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดที่ทำการปกครองจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เหล่ากาชาดแล้วก็คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นำโดยอาจารย์ดร.ศรีเพ็ญพรหมเดชผู้ช่วยอธิการบดีและหัวหน้าโครงการวิจัยนะคะทีนี้มาดูสถานการณ์การเข้าถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งข้อมูลที่เขานำเสนอในที่ประชุมณวันที่18มิถุนายน2569นะคะเมื่อวันพระสวัสดีที่ผ่านมานะคะเป็นข้อมูลล่าสุดที่ได้รวบรวมมาเสนอที่ประชุมโดยกลุ่มผู้ถือบัตรเดิมต้องยืนยันสิทธิ์ 17,531 รายอันนี้ยืนยันสิทธิ์แล้ว 17,530 รายโอ้ดีมากนะคะเหลือ1รายเท่านั้นเองนะคะคิดเป็นร้อยละ 99.99 ค่ะกลุ่มลงทะเบียนเพิ่มเติมคือลงทะเบียนใหม่ 184,802 รายค่ะคุณผู้ฟังภาพรวมการลงทะเบียนนะคะของบุรีรัมย์ผู้ยืนยันสิทธิ์เดิม 17,530 รายแล้วก็ผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติม 184,802 รายรวมทั้งสิ้น 22,332 รายค่ะและนอกจากนี้นะคะที่ประชุมได้ร่วมกันหารือแนวทางการสอบทานข้อมูลครัวเรือนยากจนจากระบบ BPMapเพื่อที่จะค้นหาแล้วก็ติดตามกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์รวมถึงกลุ่มตกหล่นที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือโดยเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานรับผิดชอบในระดับพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างตรงกลุ่มรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องนะคะซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในฐานะกลไกทางวิชาการและศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นก็ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะในการพัฒนาฐานข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็เชื่อมโยงการช่วยเหลือเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงภายใต้แนวคิดข้อมูลแม่นยำช่วยเหลือตรงกลุ่มเข้าถึงสิทธิ์อย่างเท่าเทียมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนนะคะทางนี้ที่ประชุมเขาก็ได้กำหนดนัดหมายการประชุมคณะทำงานครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่24กรกฎาคมนี้เพื่อที่จะร่วมติดตามความก้าวหน้าและก็ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไปนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องได้รับสิทธิ์ต่างๆจากรัฐอย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะและเมื่อวานนี้จังหวัดบุรีรัมย์รับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดอำเภอและชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศกลุ่มต้นแบบระดับทองค่ะโดยมีนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายยุทธนาสุริยะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และคณะกรรมการดำเนินงานทูบีนัมเบอร์วันตลอดจนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดบุรีรัมย์ให้การต้อนรับกรรมการนะคะก็นำโดยนางชลาทิพย์โลหะสิริอดีตผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติและนายสมบัติเทพเสนาผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัดอำเภอแล้วก็ชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศรอบลงพื้นที่ค่ะในโอกาสเดินทางไปติดตามแล้วก็ประเมินผลการดำเนินงานการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดบุรีรัมย์กลุ่มต้นแบบระดับทองตามที่ทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้บูรณาการทุกภาคส่วนซึ่งบุรีรัมย์ก็เป็นกลุ่มต้นแบบระดับทองจังหวัดบุรีรัมย์เราก็ได้บูรณาการทุกภาคส่วนค่ะน้อมนำพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีมาดำเนินการอย่างมุ่งมั่นตลอด24ปีโดยในปีนี้
ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลางสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างสร้างสรรค์โดยไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจพัฒนาศักยภาพสมาชิกและแกนนำของชมรมทูบีนัมเบอร์วันทุกประเภทให้มีความเข้มแข็งสู่การเป็นชมรมต้นแบบในระดับสูงขึ้นแล้วก็มุ่งมั่นเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันต้นแบบระดับทองในปี2569นี้ค่ะภายใต้วิสัยทัศน์เยาวชนบุรีรัมย์เก่งสุขดีด้วย to be number 1โดยประกาศเป็นวาระสำคัญของจังหวัดนะคะมอบนโยบายให้อำเภอชุมชนแล้วก็ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติค่ะสำหรับกิจกรรมการดำเนินงานตามแผนงานทั้งหมด19กิจกรรมดำเนินการแล้ว14กิจกรรมนะคะอย่างเช่นรณรงค์ใช้สื่อโซเชียลและสร้างกระแสผ่านกิจกรรมสำคัญของจังหวัดสนับสนุนจัดตั้งอำเภอ to be number 1ครบทุกอำเภอนะคะแล้วก็ในสถานศึกษาด้วยสถานประกอบการชุมชนและหน่วยงานส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันทีนแดนเซอร์ไซด์ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศ4ทีมดำเนินการตามนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดมีระบบคัดกรองส่งต่อรักษาและฟื้นฟูมีพื้นที่นำร่องโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ6อำเภอมีมินิธัญรักษ์เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพจัดค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบระยะยาว120วันแล้วก็มีการทำกิจกรรมตามแผนงานโครงการอื่นๆอีกหลายโครงการจนมีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมนั่นเองและช่วงเย็นท่านผู้ว่าก็มอบหมายนายสมบูรณ์สุธีรกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดไปเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดรำอัปสราบุรีรำตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรำซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างโอกาสให้กับชุมชนท้องถิ่นที่มีความสนใจแล้วก็ผู้สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมให้มีพื้นที่การแสดงส่งเสริมความเป็นไทยสร้างจิตสำนึกอัตลักษณ์ความเป็นไทยของเราการเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นด้วยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็การประกวดรำอัปสราบุรีรำนี่แหละค่ะจัดอยู่ที่ถนนคนเดินถนนคนเดินถมหมึดถมมออำเภอนางรองนะคะและเมื่อบ่ายวานนี้จังหวัดบุรีรัมย์เปิดงานมหกรรมทุเรียนน้ำแร่ยกระดับสู่สินค้า GI ค่ะโดยมีนายคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์พร้อมด้วยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดกันอยู่ที่บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น2ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์บุรีรัมย์โดยมีนางสาวนิกรสมมุ่งเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานนะคะงานในครั้งนี้จัดระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนพรุ่งนี้อีก1วันนะคะเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายแล้วก็ขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนนะคะแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้รู้ว่าบุรีรัมย์เราเนี่ยมีศักยภาพในการปลูกทุเรียนคุณภาพที่มีรสชาติและเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื่องจากปลูกจากดินภูเขาไฟและสายน้ำแร่นะคะเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะไปเที่ยวไปซื้อหาทุเรียนได้นะคะเขาจะมีกิจกรรมทุเรียนนาทีทองเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานเนี่ยซื้อทุเรียนได้ในราคาพิเศษเพียงลูกละ99บาทก็ไปซื้อหาทุเรียนได้นะคะที่โรบินสันดิฉันเห็นที่ทวีกิจก็มีขายช่วงนี้โอจัดกิจกรรมขายทุเรียนกันเยอะมากนะคะมาดูข่าวของกองทุนฟื้นฟูกันบ้างค่ะนายบัญชัยชำนาญเทหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ท่านแจ้งถึงผลการประชุมของคณะทำงานกลั่นกรองรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับจัดการหนี้ของเกษตรกรนะคะว่าคณะกรรมการได้เห็นชอบรายชื่อชำระหนี้สหกรณ์ทั้งภาคเหนือภาคอีสานรวมๆแล้วก็659รายด้วยกันนะคะก็ประชุมเมื่อวานนี้ค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีนายจารึกบุญพิมพ์ประธานคณะกรรมการจัดการหนี้เป็นประธานการประชุมนะคะแล้วก็มีทุกภาคส่วนนะคะร่วมประชุมกันโดยที่ประชุมคณะทำงานเมื่อวานนี้ได้ร่วมกันพิจารณา
ณาให้ความเห็นชอบกลั่นกรองรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับจัดการหนี้กรณีหนี้สถาบันเกษตรกรก็คือสหกรณ์นะคะทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยตรวจรับรองว่ามีการดำเนินงานครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่คณะกรรมการจัดการหนี้กำหนดแล้วก็เป็นรายชื่อหนี้ที่ได้รับการอนุมัติไว้แล้วทุกรายนะคะอย่างกรณีหนี้ NPL กรณีหนี้สถาบันเกษตรกรสหกรณ์ภาคเหนือ17จังหวัดนี่มี310รายที่พิจารณานะคะวงเงินก็ประมาณ146ล้านบาทเศษแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดจำนวน349รายวงเงิน178ล้านบาทเศษกรณีหนี้บังคับคดีขายทอดตลาดนะคะที่พิจารณาคือกรณีเจ้าหนี้ไม่ยินยอมงดขายทอดตลาดนะคะสหกรณ์เจ้าหนี้สถาบันเกษตรกรสหกรณ์นี่แหละค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ5จังหวัดรวมแล้ว5สหกรณ์นะคะรวมเป็นเงินกว่า7ล้านบาทค่ะในส่วนของที่ประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรเมื่อวานนี้คณะกรรมการรับรองสิทธิ์ชำระหนี้สหกรณ์ธนาคารพาณิชย์นิติบุคคล45รายและให้ผ่านอุทธรณ์10สำนวนอ่ะนี่ก็เป็นข่าวความคืบหน้าในภาคอีสาน5จังหวัดนะคะมีอยู่349รายมีบุรีรัมย์สักกี่รายคุณผู้ฟังก็ลองโทรไปสอบถามได้นะคะที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะปิดท้ายรายการเช้าวันนี้ค่ะมาฟังความคืบหน้ากิจกรรมการแจกกล้าไม้ของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านขับเคลื่อนบุรีรัมย์เมืองหน้าอยู่นะคะวันนี้ค่ะวันเสาร์นะคะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเมืองทองชุมชนบ้านตามาตำบลชุมแสงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เราของคุณคำนึงเจริญสิริคุณหนึ่งนะคะวันนี้จะมีการจัดแจกกล้าไม้ค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปแจกให้คนละ50ต้นหรือพิจารณาตามเหตุและผลนะคะเป็นกล้าไม้ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติค่ะยังไงก็สอบถามได้นะคะท่านที่ประสงค์จะรับกล้าไม้เพราะว่าเมื่อเคยมีถามน้องดึงไปบอกว่ายังคงพอมีนะคะสอบถามได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0985843075นะคะเพราะว่าบางส่วนก็มีผู้จองแต่ว่าก็ยังคงพอมีที่จะแจกสำหรับท่านที่ประสงค์จะขอรับนะคะวันนี้ค่ะที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเมืองทองบ้านตามาตำบลชุมแสงอำเภอสตึกนะคะเริ่มตั้งแต่ 9:00 น.เป็นต้นไปแจกทั้งวันนะคะจนกว่ากล้าไม้จะหมดนะคะคนละประมาณ50ต้นค่ะขอบคุณทุกท่านที่รักในเรื่องของการปลูกต้นไม้วันนี้เวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์หมดลงอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์จินนี่แล้วก็ช่างเทคนิคลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่ช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหศักยภาพการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลก
1: ทางการสหรัฐระบุอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิสบัลเลาะห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนแล้วการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2 ประตูต่อ0ส่วนวันนี้บราซิลแชมป์โลก5 สมัยเจอกับ